0: ทรศัพท์0944803076นะครับหมายเลขโทรศัพท์0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับสำรองด่วนได้เลยครับ
1: ฟังดูแล้วน่าไปเที่ยวจริงๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: พลาดไม่

0: สวัสดีครับ
1: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณวีรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: เป็นยังไงครับอาจารย์เช้านี้อากาศสดใสเนาะฝนไม่ได้ตกนะที่บ้านที่อาจารย์อยู่ตรงนั้น
1: ตกตกเมื่อวานเนี่ยครับ
2: เมื่อคืนนะคะเมื่อวานอ๋อค่ะ
1: แถวบ้านแจ้งวัฒนะก็เป็นคลอง
2: อ๋อค่ะค่ะ
1: มันเป็นพื้นที่ลุ่มเลยพอฝนตกมันก็รองรับน้ำได้ดีมากอยากก็ไปเผื่อเวียดนาม
2: ใช่ตอนนี้เวียดนามแล้งใช่ไหมที่อาจารย์บอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
1: ก็ยังปีนี้ยังไม่รุนแรงนะครับมันก็จะสลับไปสลับมาทุก3ปีหรือ4ปีอะไรพวกนี
2: ้ค่ะ
1: ก็เนื่องจากว่าก็อย่างที่ไล่เลี่ยงเมื่อวานอย่างเช่นการเกษตรใช้น้ำถ้าเทียบเป็นตันถึง100แกนลอนเนี่ยเวียดนามมีแค่10แกนลอน
2: ค่ะ
1: มันก็เลยต้องพึ่งจากข้างบน
2: ค่ะ
1: จีนก็กักไว้ลาวก็กักไว้เยอะไทยเราเนี่ยยังไงก็ได้เป็นเป็นยุทธศาสตร์การแน่นอนถ้าใครจะสร้างเขื่อนฉันก็ซื้อใครจะเดินเรือฉันก็ร่วมใครจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันก็ทำประเทศไทยเป็นอย่างนั้นก็เราไม่เคยมียุทธศาสตร์การพัฒนาแนะนำโคเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือจะผันน้ำเพื่อการเกษตรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโครงการโขงชีมูลโขงชีมูลก็หมายความว่าจะผันน้ำโขงนะครับมาใส่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลแล้วก็จะทำเป็นคลองซอยไปทั่วภาคอีสานเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ก็สู้กันหนักนะฮะในแง่ของหนึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าสภาพของพื้นที่นะครับในภาคอีสานเนี่ยมันเป็นดินเค็มส่วนใหญ่มันเป็นดินเค็มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชแอ่งโคราชนี่เป็นแอ่งเกลือที่ใหญ่มาก ถ้าเคยไปที่ใหม่จะสังเกตเห็นอีกโหนงเกลือ
2: ค่ะ
1: ตรงเขตนั้นเขาเรียกว่าทุ่งสำลิดจะมีเกลืออยู่เยอะจนโบราณมีเกลืออยู่เยอะจนเขมรกองคาราวานเขมรมาขนเกลือไปจากพื้นที่แถบนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปทำปลาเนี่ยแหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ที่กัมพูชาไม่มีเกลือนะครับมีแต่เกลือทะเลแต่เกลือทะเลเนี่ยมันเอาไปทำปลา
2: ไม่ได้
1: นะฮะก็ต้องใช้เกลือสีเทา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เลยต้องคาราวานมาขนเอานะฮะก็พื้นที่ชัดเจนมากจนเขมรเนี่ยเคยมาเรียกอำเภอหนึ่งเขาอยู่ที่โคราชนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เขาเรียกว่าขามทะเลสอเคยได้ยินนะอำเภอขามทะเลสอจริงๆมันเป็นภาษาที่เราเพี้ยนมาจากภาษาดั้งเดิมมันจริงๆมันมาจากคำว่าขามต้นเลส
2: อ
1: ขามแปลว่าเมืองครับขามแปลว่าเมืองต้นเลก็คือพื้นที่เมืองบางกว้างใหญ
2: ่
1: ต่อแปลว่าสีขาวทะเลสีขาวเกลือแข็งทะเลสีขาวนั่นแหละก็คือเกลือเยอะแล้วก็เลยเรียกว่าขามทะเลสอ
2: ขามทะเลสอค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็ไปเห็นอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าจะเรียกอะไรนะว่าจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีต้นสแกแ
2: ก
1: ขามสแกแสง ก็คือคามสแกแสงเนี่ยคือมันมีต้นสแก

0: เยอะๆนะฮะสมัยโบราณผมก็ไม่ได้ไปนานนะยังเหลืออยู่หรือเปล่าไปประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเส้นทางของการมาขนเอาเกลือเพื่อที่จะไปเอาไปหมักเป็นปลาร้าแล้วปลาร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ศาสตร์ของเขมรนะฮะเพราะว่าปลาร้าเนี่ยเป็นศาสตร์ของมอญเนี่ยเขาจะทำปลาร้าเป็นเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับผู้คิดค้นในการเก็บรักษาปลาไว้รับประทานแล้วก็ทำเป็นปลาร้าคนมอญเขาเรียกปลาร้าว่าปลาร็อกปลาร็อกนะครับปลาร็อกเขมรเอาไปใช้เขมรก็เลยใช้คำว่าปลาฮอกก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาที่ตัวเองออกเสียงชัดนะครับแต่ก็คือเอาของมอญไปนะฮะคนไทยสยามก็เรียกปลาล็อกปลาล็อกมันพูดยากก็เลยเป็นปลาร้า
1: เป็นปลาล้า
0: เออเอาปลาล้าดีกว่านะครับส่วนลาวเนี่ยก็ปลาแดกเลยก็เพราะว่าลาวเนี่ยเขาจะแปลงร่างมาจากวิธีการหมักคำว่าแดกในภาษาลาวแปลว่ายัดลงไปยัดลงไปในไหเป็นการยัดเข้าไปในไหยัดเข้าไปนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละใครกินจิ๋วเขาก็เลยเรียกว่าแดก
1: ค่ะ เราก็แต่ของเราก็มีคำว่าเนี่ยมันก็นะคำว่ามันไม่เพราะอ่ะจริงจริงมันก็ไม่ได้หยาบคายนะบอกกินเข้าไปแทนที่จะพูดว่ากินก็พูดคำนั้นไปนะคะ
0: นั่นก็เพราะว่ากินเยอะไงกิน
1: จ
0: ุ ค่ะแต่คำสุภาพของคำว่าแดกนี่คือสวาปามจริงๆเรียกว่าปลาสวาปามก็ได้
1: เออจริงค่ะนะแทนที่จะเรียกตัวปลาแดกก็เป็นปลาสวาปามไป
0: มันพูดยากอีกแบบนะปลาแดกชัดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีวิธีคิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าการปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเพราะว่าหนึ่งนะครับต้องสูบน้ำบาดาลออกขึ้นมาใช้ทุกฤดูกาลเพราะว่าน้ำต้นทุนมันไม่พอสำหรับการปลูกข้าวแล้วมาเจอเขื่อนของแม่น้ำกั้นไว้อีกเพราะฉะนั้นหน้าแล้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยถือว่าโรยตัวมากโรยลื่นมากนะฮะมันก็เลยทำให้เขามีวิธีคิดว่าจะทำยังไงถึงจะลดฤดูการปลูกข้าวเลยมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น
1: คร
0: ับ
1: ค่ะ
0: แต่เวียดนามนี่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอันนี้จากงานวิจัยเลยนะฮะ
1: ง
0: านวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่สุดในโลกมาจากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาศึกษาวิจัยเรื่องของเดลต้านะครับในช่วง1993จนถึงปี2003พบว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึง1 นะครับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่แม่ของเดลต้าเนี่ยมันทรุดลงทุกปีก็ชัดเจนมากก็คือน้ำบาดาล
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสูบขึ้นมาไหนนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะทรุดลงเร็วขนาดนั้นแต่ทำไมน้ำทะเลมันลึกเข้ามาได้ถึง70กิโลเมตรมากับแม่น้ำลองนึกอย่างนี้นะครับคือเมื่อแม่น้ำมันไม่มีน้ำจืดน้ำเค็มมันก็เข้ามาแทน
1: โอ้ค่ะ
0: มันลุกเข้ามาแทนที่คือสาเหตุที่น้ำเค็มมันเข้ามา

0: ไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำจืดไปดันไว้เช่น
1: ค่ะ
0: แต่พอเมื่อ
1: น้ำจืดลดลง
0: น้ำเค็มมันก็เข้ามาแทนที่ลึกเข้ามา70กิโลเมตรถึงเกินเธอ
1: เกินเธออ้าวค่ะ
0: เมื่อประกอบกับภาวะโลกร้อนครับภาวะโลกร้อนนะ global warming เนี่ยมันคืออะไรฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับมาศึกษาเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่การเร่งนะฮะประสิทธิผลต่อพื้นที่ที่ได้ผลผลิตสูงนะครับมันไม่ใช่แค่การวิจัยพันธุ์ข้าวเฉยๆแต่มันอุดมไปด้วยพวกเคมีพันธุ์นะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาเร่งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะที่จะเอาไปใส่หน้าข้าวแล้วปรากฏว่าปฏิกิริยาเคมีพวกนี้นะครับมันคือแก๊สนะครับมันคือแก๊สที่ไหลที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีเลียมกับมีเทน
1: อ
0: ันนี้แหละครับที่มันไปทำให้เกิดภาวะเลือดกระจกพอมันโลกมันร้อนขึ้นมันก็หมายความว่าอะไรล่ะครับหมายความว่าระดับน้ำทะเลก็ต้องสูงเพราะว่าหิมะมันละลายนั่นแหละฮะก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมมันลุกเข้ามาไกลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจำได้ก็คือปี2016เนี่ยมันคือสภาวะนั้นแบบวิกฤตมากถึงขนาดว่าท่านเหวียนฟูจองเนี่ยต้องมีจดหมายไปถึงท่านสีจิ้นผิงกับรุณาปล่อยน้ำลงมานะครับด้วยความเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ช่วยกันเราจะเบรกก่อน
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะค่ะ
0: เป็นครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 นถึง 20:00 นMCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณดิฉันก็วีรวรรณบรรลุแล้วก็คุณวีรัตน์ศรีพงษ์ค่ะอ่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะแน่ปี2016ที่มันวิกฤตรุนแรงเลยนะจนกระทั่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนางเหงียนฝูจองแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะก็ไปมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงนะว่าให้โคโรนาปล่อยน้ำลงมาเนาะมันงั้นแย่เลยไอเดลต้าใช่ไหมครับแม่ของเวียดนามเนี่ยค่ะแม่ของเดลต้าค่ะ
0: ใช่ครับก็ได้แล้วฮะพอมันวิกฤตนะครับมันก่อนน้อยทั้งแก้วเนี่ยก็แห้งพอแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วแห้งเลยสองมังกรแห้งแล้วแห้งเลยสองมังกรแต่ว่ามันก็เป็นเพราะเวียดนามเองนะครับหนึ่งแหละเวียดนามไปทดน้ำก็คือไปสร้างเขื่อนก
1: ั
0: ้นทางน้ำนะครับอันที่สองก็คือสภาวะของความแห้งแล้งนะฮะก็มาบวกกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เกินความจำเป็นนะครับแต่จริงๆก็ใช้คำว่าเกินความจำเป็นไม่ได้เพราะว่าเวียดนามจำเป็นที่จะต้องทำนะครับไม่งั้นข้าวก็ไม่พอกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเขาจะปลูกได้เยอะแต่เขาก็บริโภคเยอะนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์นะ ได้ออกมาคาดการณ์เลยนะครับก็คือเมื่อปี2016เขาสืบค้นไปเจอบันทึกนะฮะก็คือย้อนไปเมื่อ90ปีนะครับย้อนไป90ปีก็คือปีอะไรอ่ะก็ย้อนไปจาก2016นั่นแหละนะฮะเมื่อย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแสดงว่า2016ไม่ใช่ครั้งแรก
1: ร้อยปีวนมาถึง1926กับปีนั้นอาจารย์ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับ90ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดสภาวะภัยแห้งแล้งแบบนี้ขั้นรุนแรงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าแห้งแล้งในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำเค็มมันไม่ได้ลุกเข้ามานะฮะเล็กน้อยไหมฮะก็คือว่ามันแล้งแต่ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันยังไม่ได้สูงขนาดน
1: ี
0: ้นะครับแต่ในช่วง2016เนี่ยมันคือแล้งแล้วไม่พอนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมันสวนทางกันในขณะที่แผ่นดินมันสุดลงสุดลงเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะฮะจริงๆกรุงเทพเราก็มีสภาวะอย่างเดียวกันนะเพียงแต่ว่า เราไม่ได้ทำวิธีการเกษตรนานเหมือนเวียดนามที่แม่โขงเดลต้านะครับมันก็เลยทำให้ชะลอการสุดลงได้แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาเมื่อเขาทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยต้องพยายามหาวิธีอย่างว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าอีก90ปีถัดไปในประมาณจาก2016ไปอีก90ปีนะฮะมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดภัยแห้งแล้งแต่จะเป็นน้ำท่วม
1: โอ้หนักเข้าไปอีกอันนี้น้ำท่วม
0: แล้วน้ำท่วมที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็นน้ำทะเล
1: เค็ม
0: นะครับก็ลองนึกไปนะฮะ อยู่ๆก็คือว่าบ้านก็หายไปครับที่ไร่เลือกสวนไร่นาก็หายไปแล้วกลายเป็นทะเลพอกลายเป็นทะเลนะครับในอดีตนะครับแม่โขงเดลต้าก่อนที่เขาจะควบรวมจังหวัดกันในครั้งล่าสุดนี่นะครับแม่โขงเดลต้ามันมี13จังหวัดมีอยู่13จังหวัดอันนี้ไม่นับรวมโฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: คือคำพยากรณ์ออกมาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่หมอดูแม่นๆนะครับ แบบเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็คือบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตในแม่โขงเดลต้านะฮะ90ปีข้างหน้าก็คือนับจาก2016มันจะจมอยู่ใต้บาดาลที่เป็นทะเลและภาคใต้ของเวียดนามจะเหลือแค่โฮจิมินห์เท่านั้น
1: โอ้13จังหวัดจะหายเกือบหมดไปหมดเลยแต่โฮจิมินห์นะอาจารย์ว้าว
0: ใช่ครับแล้วลองนึกดูนะครับตรงนั้นมีประชากรอยู่40ล้านคน
1: ค่ะ
0: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเอาแพรมาต่อกันอยู่ไหมไม่ได้ทางใช่ไหมครับ
1: โอ้ข้อมูลนี้จะทำให้เวียดนามรัฐบาลต้องตระหนักแล้วตอนนี้ก็ต้องเร่งทำแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมคะ
0: ก็เมื่อปี2016นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือปี2017เวียดนามก็ออกมาตรการบอกว่าจะต้องชะลอไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเขาวางแผนกันแล้วก็คือว่าจะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแต่ว่าจะต้องลดให้ได้นะครับภายใน10ปีหมายความว่าลดลงปีละ 7% นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเดิมมันดีอยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ลดลงไป 70%มันก็จะเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนะฮะจากสมมติว่า100ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งนี้แหละที่มันท้าทาย ท้าทายก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันเล็กลงจะทำอย่างไรถึงจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอที่จะกินนะครับนี่คือโจทย์แรกเลยนะครับเพียงพอที่จะกินไม่ต้องไปนึกถึงการส่งออกเพราะว่าเอาปากของประเทศตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปส่งออกเพราะยิ่งปลูกข้าวยิ่งจนนะครับโดยชาวนาไทยเนี่ยออกมาทุกปีฮะซึ่งทุกวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับทั้งมาเจอเชื้อเพลิงมาเจอปุ๋ยแพงอะไรสารพัดแพงหมดพลังงานก็แพงอีกนะครับแต่ราคาข้าวกับลงเหวจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกไว้เพื่อพอกินในบ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาแบ่งไปกินเนี่ยออเดอร์มาล่วงหน้าฉันจะปลูกให้นะครับมันจะทำให้ชาวนาเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะครับก็วันนี้คือต้องไปแข่งส่งออกกันอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ไปอันไหนที่มันถูกกว่าเขาก็ไปซื้ออะไรพวกนี้นะฮะ
1: ก็เลยดั้มราคากันลงมาอีก
0: ใช่คือมีข้าวนี่แหละที่ผมแปลกใจว่าทำไมเราไม่ปลูกไปตามอุปสงค์อุปทานให้มันสมดุลนะครับไอ้เนี่ยคือฉันเคยปลูกแค่นี้ฉันก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับพอไม่มีเงินก็มากู้ธ.ก.ส.นะพอไม่มีเงินไปผ่อนก็มาประท้วง
1: อาจารย์ถ้าเรามีกรมวิจัยข้าวไหมมีไหม
0: ก็อยู่ที่เกษตรศาสตร์เองครับ
1: ค่ะ
0: นั่นก็กรมข้าวนะฮะคำว่าก็ขอนะครับมาจากคำว่ากรมข้าว
1: อ๋ออ่าฮะก็ข้าวก็ขอ
0: นั่นแหละครับก็ขอที่เท่าไหร่นั่นแหละครับแล้วมีตัวเลขตามหลังนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นข้าวชนิดที่วิจัยลำดับที่เท่าไหร่
1: ดิฉันยังงงๆอันนี้หน่อยนะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมสถาบันวิจัยข้าวถึงไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แทนที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทย
0: เออไม่ฮะแต่ถ้าฟิลิปปินส์นี่อเมริกาตั้ง
1: ก็อ๋อใช่ใช่ไหมอเมริกา
0: อเมริกาตั้งครับ
1: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอ่าฮะ
0: เขามาตั้งก็จริงๆมันก็คือมาวิจัยพันธุ์ข้าวแล้วก็เอาไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
1: ทางปัญญาของเขาเออ
0: เออนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่หวังดีนะครับ
1: เออนั่นสิแสบจริงๆ
0: วิจัยของคนอื่นเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปจดนะ
1: จดทะเบียนสิทธิบัตรของตัวเอง
0: นั่นแหละนะครับแสดงว่าเขาเรียกอะไรนักบุญใจไม่ดี
1: นักบุญใจบาป
0: ใจไม่ดี
1: ค่ะ
0: แต่กรมข้าวประเทศไทยเก่งนะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวที่มีคุณภาพมาก
1: แต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันแพงขึ้นนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็เป็นไปตามขนาดน้ำมันก็ยังเติมแพงนะครับ ข้าวไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเอง
1: ใช่ค่ะมันต้องทั้งปุ๋ยทั้งการขนส่งไหมกว่าจะมาถึงผู้บริโภคใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างเลยครับเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาใช่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีใครไปดำนาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องมีรถดำนานะครับทุกวันนี
1: ้
0: รถตักข้าวจะเป็นจริงๆต้องส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนรู้การเกษตร
1: ค่ะ
0: ในช่วงปิดเทอมหรือแม้กระทั่งเปิดเทอมนี่แหละครับไม่ต้องไปที่อื่นนะไปดูงานไปดูชีวิตเกษตรกรนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะได้เห็นคุณค่าของเกษตรกรบ้างไม่ใช่ว่าฉันกินได้หมดไม่ว่าอาชีพไหนครับจริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อนักการเมืองนักแม็กซ์สวาปาบ
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: เราดูเวลาแล้วอ้าวนะก็ต้องต่อยอดกันไปในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้านะจริงๆฟังเพลินแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะเอาละเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะได้บุญกันทั่วหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางออนไลน์ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นนะครับด้วยภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครับ
1: ส่วนในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้1มิถุนายนเราก็จะมาใช้โครงการนี้กันได้แล้วนะคะแม้ว่าตัวเลขของผู้ลงทะเบียนนั้นจะเหลืออยู่ที่3,900,000เศษสำหรับการลงทะเบียนสำเร็จค่ะอยู่ที่26กว่าล้านรายด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคนที่เข้าร่วมในผ่าน food delivery ก็จะสามารถที่จะใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าวันที่1มิถุนายนจะเริ่มต้นการใช้จ่ายสำหรับร้านที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แต่ว่าในฝาผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะจะเริ่มใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงสิ้นสุด30กันยายนตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มส่วนร้านค้าทั่วไปนะคะ6โมงเช้านะคะไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้นล้านกว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะ 970,000 กว่าร้านค้าเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนมีร้านใหม่ที่ลงทะเบียนเกือบ 70,000 ร้านนะคะแล้วก็ยังมีร้านที่ถูกปฏิเสธการลงทะเบียนไป400กว่าร้านค้ายกเลิกการลงทะเบียน42ร้านเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มมากที่สุดเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะปิดไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนสแกนช็อปวันที่1มิถุนายนจี้3,400,000ร้านค้าเข้าร่วมสสวชี้ต่อลมหายใจให้กับ SME สอทหนุนมั่นคงพลังงาน EU ขึ้น GI มะพร้าวน้ำหอมปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกว่า26ล้านรายใช้สิทธิ์1มิถุนายนคลังจี้ 3,400,000 ล้านค้าเดิมยืนยันเข้าร่วมสสวชี้ลมหายใจ SME EU ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีค่ะ
0: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 6040มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายนะครับสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและก็เริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิตอลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับรัฐบาลยังเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายครับได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 6040 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยครับบอกว่าดีเดย์สิทธิ์60 40 26ล้านคนใช้จ่ายผ่านเป๋าตังดัน MRT 4สายร่วมด้วยดร.เชนสวมแพรวาภูไทยเปิดงานบั้งไฟกาฬสินธุ์พรรคประชาชนจ่อยื่นปปช.และกกต.สอบอธิบดีปกครองลายหลุดดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังรัฐจ่าย60ชาวบ้านจ่าย40เดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรัฐบาลปลื้มนะครับประชาชนตอบรับคึกคักเผยยอดลงทะเบียน 26.04 ล้านรายเหลือ 3.95 ล้านสิทธิ์ดันรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการด้วยขณะที่ประธานสภานะครับอันนี้ประเด็นพลานเมืองเลยครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็พาดหัวข่าวประมาณนี้ครับ
1: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลนิวส์เองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะ เป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจค่ะมีการปรับเพิ่มอัตราการเข้าถึงการรักษานะคะโดยมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวผ่าตัดสำหรับผู้บริจาค 30,000 จาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายนะคะปรับค่าตัดผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับค่าปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคนะคะ 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกให้ชัดเจนค่ะมีค่าผ่าตัดจากผู้รับบริจาค 200,000 บาทต่อรายค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงให้มากขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มการชดเชยค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ใน Daily News นะคะร้านขออภัยค่ะอันนี้เป็นพาดหัวข่าวที่รวมกันกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะก็จะเป็นติ่งอยู่ด้านท้ายเตือน 3.4 แสนรายร่วมหวั่นสแกนไม่ได้ไฟเขียวจ่ายค่าบัตรทองเพิ่มค่ารักษาตับและหัวใจนะคะไฟเขียวเพิ่มอัตราการจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบอร์ดสปสช.บัตรทองรองโฆษกรัฐบาลระบุเพิ่มโอกาสการเข้าถึงรักษาของผู้ป่วยระบุใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิชี้มีการปรับอัตราจ่ายเป็นการเสริมความมั่นคงทางระบบบริการทำให้หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับประเด็นแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยครับเพราะว่ารายชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับกกต.ครับส่วนสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศคึกคักเลยนะครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับแชทไลน์กันก่อนนะครับประเด็นกรณีร้อนทางการเมืองหลังจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยพาดแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมาครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ต3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดเลยครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายดำรงตำแหน่งราชการหรือว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันครับอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธิ์โรมินพรรครทสช.แต่ว่าประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุประชัยศิลปะรัศมีจากพรรคเศรษฐกิจทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ครับไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครสส.แต่อย่างใดเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงประกาศกกต. ตถึง4รายชื่อครับก็ได้แก่หมายเลข2ในลายเนี่ยระบุว่าเป็นนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ว่าตัวจริงก็คือนายอินเพชรหินจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์เอกวานิชพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าประกาศจริงก็คือณัฐพรพาณิชพิเชษฐ์วงศ์จากพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุชื่อนายอาวุธหนูเชษฐ์พรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงของกกต.ก็คือนายสมชาติสมนามจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรชนะกิจพรรคประชารัฐแต่ว่าไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศของผู้สมัครของกกต.นะครับความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทหลุดดังกล่าวก็ทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลที่กล่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่พาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่จากไทยโพสต์ครับแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ไม่ตรงกับกกต.จับโป๊ะแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยปจ.ภูเก็ตกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองหนังคนละม้วนเทียบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ไม่ตรงประกาศจริงของกกต.โสพลบอกไม่รู้ย้ำแยกบทบาทชัดหลังนั่งประธานสภากล่าวติดตลกภูมิใจไทยไม่ใช่ตำบลกระสุนตกเป็นแค่หมู่บ้านย้อนสื่อใครเป็นรัฐบาลยุคไหนก็โดนจ่อบรรจุแก้รัฐธรรมนูญ7-8กรกฎาคมนี้ครับ
1: ซึ่งนายโสพลสารัมนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้ก็มีการรับร่างจากหลายพรรคแล้วบรรจุวาระเข้าทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายก็คาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุม 7-8 กรกฎาคมเพื่อประชุมร่วมกันนะคะที่รัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่กันนะคะอย่างในฝั่งของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับดร.โจค่ะชัยวัฒน์นะคะของพรรคประชาชนเองก็ไปเจอกันระหว่างการลงพื้นที่ตลาดเอซีสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยทั้งสองคนมีการทักทายกันตามปกตินะคะแล้วก็ทางฝั่งของนายชัชชาติค่ะก็ได้ถามนะคะว่าสบายดีหรือเปล่ามีการจับมือกันแล้วก็ยังทักทายสก.เขตสายไหมด้วยนายชัชชาติค่ะบอกหลังจากที่ได้เจอกันบอกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งก็เห็นว่านายชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจก็มีนโยบายที่ดีมีละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันก็เสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนสุดท้ายถ้าหากว่านายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็เห็นว่าวันนี้นายชัยวัฒน์นั้นได้พาสก.มาด้วยก็ได้คุยกันนะคะก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องพรรคอยู่แล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าในอนาคตนะคะพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเคาะแก้วรัฐธรรมนูญโสพลบรรจุวาระรัฐสภาถก 7-8 กรกฎาคมพิจารณาทั้ง6ร่าง4พรรคปมแชทช่วยสีน้ำเงินประชาชนเร่งร้องปปช.กกต.จ่อยื่นคดีศักดิ์สยามด้วยมาร์คจีดีอีทบทวนไทย AI เชนชูงานวิจัยแก้จนสวล.โสพลเผยบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ชี้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการค่ะส่วนอีกรอบนึงค่ะชัชชาติ ดร.โจร่วมเช็คแฮนด์อ้อนหาเสียงเลือกผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนชูสีง่ายเพิ่มงบเขตอภิสิทธิ์อนุชาเดินตลาดมาริกาลุยสวยทุนเทาเบียอิทธิวัฒน์ชิงพัทยาชัชชาติเช็คแฮนด์ดร.โจหาสิงห์ใส่ไหมเลือกผู้ว่ากทม.ชัยวัฒน์และหมายนำผู้สมัครสก.ชูสีง่ายเพิ่มงบ 7-13 ล้าน50เขตลอกท่อ 100% แก้น้ำท่วมมาควงอนุชาเดินตลาดตรอกหม้อมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพการทักทายของนายชัชชาติสิทธิพันธ์แชมป์เก่าลงชิงผู้ว่ากทม.ทักทายนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครของพรรคประชาชนหาเสียงที่ตลาด A4ย่านสายใหม่นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะคะก็มีประเด็นของการเมืองด้วยค่ะหาเสียงผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ดันปราบโกงที่ดินร้างลุยแก้รัฐธรรมนูญ 6-7-8 กรกฎาคมนายกชมงานอาหารค่ะ
0: 7:45 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับเพราะว่ามีผู้ยื่นค้านเลื่อนตำแหน่งนะครับหลังจากถูกโยกย้ายแต่ว่ากลับไปพบว่าโยกย้ายในตำแหน่งที่สูงขึ้นและเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไปถึงอีก 40,000 บาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนะครับแต่ว่าการโยกย้ายของปปช.ออกจากตำแหน่งพบว่ามีการโยกย้ายกลับกลายเป็นตำแหน่งสูงขึ้นและเงินเดือนประจำตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกนะครับจนทำให้เมื่อวานนี้ครับนายวชรัตน์เพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาคัดค้านกรณีที่ปปช.มีคำสั่งแต่งตั้งนายจรงเกราะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดือนละ 18,000 บาทเป็นเดือนละ 40,000 บาทครับซึ่งนายวชรัตน์กล่าวว่าการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์กรสร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่อสังคมเนื่องจากนายจรงตกเป็นผู้ต้องหาของสภ.บางศรีเมืองในคดีเมาสุราขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตและขับรถหลบหนีเหตุเกิดเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของปปช.ตามหลักปฏิบัติแล้วผู้ถูกกล่าวหาในคดีลักษณะดังกล่าวควรถูกย้ายออกจากหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงและดำเนินการทวินัยแต่กลับปรากฏว่ามีการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากงบประมาณแผ่นดินด้วยนะครับส่วนในญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพี่สาวพี่ชายรวมถึงลูก2คนของครอบครัวในสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยรายละเอียดของในคดีเบื้องต้นไปแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับคู่กรณีพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพนั้นจากการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นจะมีการหารือไว้ว่าเขาจะจ่ายประมาณ 500,000 บาทครับแต่ตนมองว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอแน่นอนจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีภาระต้องเลี้ยงดูลูก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับค้านเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับลูกไรเดอร์โรคเข้าพบตำรวจร้องขอความเป็นธรรมคดีญาติลูกไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.สิ้นบรณะเข้าพบตำรวจหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัวมาจากรากหญ้าคู่กรณีเป็นข้าราชการนะครับซึ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการพูดคุยและเจรจากันนะครับจะให้ค่าเยียวยา 500,000 บาทซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับขณะที่อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เข้าร้องคัดค้านการเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับนะครับเพราะว่าตามการเลื่อนตำแหน่งนั้นกลายเป็นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและก็ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 18,000 บาทเป็น 40,000 บาทครับ
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะผนึกกำลังกองปราบรวบ4จีนเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติค่ะโดยตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกันกับกองปราบปรามนะคะไปตรวจที่พักในตำบลตะเคียนเตี้ยกับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงรวบได้4ผู้ต้องหาชาวจีนค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะมีการรายงานว่าตั้งแต่20มีนาคมเมื่อปี68ค่ะสำนักงานความมั่นคงฟึงหนานที่เมืองถังชานของจีนประกาศออกหมายจับ4ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎ มายทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก๊งโดยพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง4คนค่ะมีการระบุนะคะว่าเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันตามกำหนดค่ะจะมีการให้ผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นลงมือไปจับเหยื่อที่ห้องเช่าแล้วก็จะมีการทุบตีทรมานด้วยวิธีต่างๆขูดรีดทรัพย์สินจนหยดสุดท้ายทางตำรวจไทยค่ะก็ไปตรวจจนพบนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจงใจหลบเลี่ยงไม่ลงทะเบียนยานพาหนะไม่ทำธุรกรรมในชื่อรวมไปถึงหนังสือเดินทางของตัวเองจึงรวบรวมหลักฐานจนทราบผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ที่ทางการจีนต้องการตัวค่ะก็ไปควบคุมตัวแล้วก็จะมีการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจู่โจมจับ4มาเฟียจีนแสบกู้โหดไม่จ่ายอุ้มรีดข่มขู่ประสานตำรวจไทยเร่งล่าตัวกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสตม.ค่ะผนึกกำลังครั้งใหญ่ไล่ล่าจับกุม4ชาวจีนมาเฟียระดับหัวหน้าและสมุนพฤติกรรมสุดเหี้ยมอำมหิตปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ30ต่อเดือนเหยื่อจ่ายไม่ทันหิ้วขังในห้องเช่าทุบตีทรมานขุดรีดทรัพย์สินหนีออกจากแผ่นดินใหญ่กบดานในไทยแถวจังหวัดชลบุรีรัฐบาลจีนออกหมายจับประสานตำรวจไทยแกะรอยจนได้ตัวในที่สุดค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของสังคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางไปบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามครับช่วยเหลือเหยื่อมา3รายพบอายุต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นเองครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าทลายขบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ครับถือเป็นการได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเป็นเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้3คนครับก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวพบมีเด็กสาวอีก1คนก็คือนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนิบัติและนั่งร่วมดื่มกินแอลกอฮอล์กับลูกค้าที่มาให้บริการภายในร้านโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวกฤชกรซึ่งเป็นเจ้าของร้านครับในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจากที่มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปยังบิดามารดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มนะครับนอกจากนี้ครับพัฒนาสังคมของยโสธรก็ส่งเด็กทั้ง3คนเข้าบ้านคุ้มครองเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับทลายโอเกะแฝงค้ากามสาววัยต่ำ18ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรกุดชุมช่วย3เหยื่อวัยกระเตาะพ้นนรกเจ๊เจ้าของร้านวัย20ปฏิเสธบุญโดนข้อหาหนักฐานค้ามนุษย์บก.ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรบุกจับสาว20เจ๊ร้านคาราโอเกะในอำเภอกุดชุมข้อหาค้ามนุษย์หลังสืบพบพฤติการนำเด็กต่ำกว่า18ปีมาทำงานแฝงค้าประเวณีและหักหัวคิวรายได้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยผู้เสียหายที่3รายอายุ 15-17 ปีพาส่งบ้านพักเด็กเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยครับเพราะว่า FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวก็คือ2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับ ร่วมร้อนยอยย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาครับกิจกรรมนี้3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญจะร่วมทัพไปกับผู้รู้3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกจะไปเมืองสองแควพิษณุโลกครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ไปเยือนพระราชวังจันทร์ครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมาอยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์ร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3จะไปชมมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันจะพบกับคุณดำรงผู้ตาและก็คุณพิสมัยพิมพิศาสกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: มากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์Daily News กันต่อนะคะมีประเด็นนี้ค่ะเชิดน้องเสียตือคอสโม DSI ส่งหมายเรียกปลอมปนค้าเกินรับข้อหา8มิถุนายนโกยกำไรรวยเละเรียกตัวสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ DSI ยันหลักฐานชัดอยู่เบื้องหลังฟาดผลประโยชน์ค้าน้ำมันของบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งเมืองอ่างทองพ่วงไล่เบี้ยเช็คบิน6โรงกลั่นยักษ์ฐานผิดฐานขนส่งปกปิดข้อมูลใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเล็งออกหมายเรียกให้รับทราบข้อหา 11-12 มิถุนายนค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของลูกชายมาหาคุณแม่ที่ห้องนอนชั้น2ครับช็อกว่าเจอแม่นอนเปลือยกายเสียชีวิตปริศนาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าสาวใหญ่ตายเปลือยปริศนาลูกชายสงสัยแม่โดนคนฆ่าพบสาวใหญ่เปลือยกายบนเตียงอยู่ในทาวน์เฮาส์แพทย์ตรวจร่างไม่พบบาดแผลเสียชีวิตมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงลูกชายมาดูศพผิดวิสัยแม่ไม่เคยถอดเสื้อผ้านอนบนเตียงไม่มีหมอนและผ้าปูพบหยดเลือดอยู่ที่หน้าบ้านช่วงหลังมีเพื่อนชายมาติดพันสองคนคาดถูกฆาตกรรมขณะที่ตำรวจส่งศพชันสูตรพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิดหาหลักฐานคลี่คลายคดีปริศนาครับ
1: ส่วนเรื่องของสหรัฐและอิหร่านนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะอิหร่านสู้ไม่ถอยด้อยค่าสหรัฐวาทะกลับกลอกปัดขนย้ายยูเรเนียมชี้ยุติสงครามเท่านั้นอิหร่านประกาศไม่มีถอยไม่ย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศเพียงเพราะคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ซัดสหรัฐกลับกลอกเปลี่ยนข้อเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาระบุการเจรจาต้องเน้นเรื่องการยุติสงครามเท่านั้นชี้สหรัฐต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่พูดด้านผู้นำสหรัฐนั่งหัวโต๊ะถกเรียกกุนซือความมั่นคงยังตัดสินใจไม่ได้เรื่อง MOU กับอิหร่านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำถ้าอิหร่านไม่รับข้อตกลงเจอถล่มแน่นอนค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าสงครามไม่จบทรัมป์ต่อ60วันหยุดยิงอิหร่านสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางยังอึมครึมหลังทรัมป์ยังไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงย้ำคำเดิมอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ร่วมมือกับสหรัฐทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดยื่นคำขาดอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยระบุกรอบข้อตกลง2ฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันเปิดเส้นทางเดินเรือเสรีในช่องแคบฮอร์มุสยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลและเปิดฉากเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ด้านอิหร่านซัดกลับทรัมป์ไม่ได้ต้องเจรจาจริงแต่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝงครับ
1: อบจ.เชียงใหม่อัดงบ350ล้านจะซื้อรถโดยสาร EV วิ่งทั่วเมืองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสุดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สมา
1: ขณะนี้เวลา 8:01 นาที22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไมค์เชฟ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนข่าวเล่าเพลงกันด้วยเพลงดอกนกยูงที่เขียนคำร้องโดยคุณครูล้วนควันธรรมที่ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นให้อิ๋วทายซิเพลงนี้น่าจะเกิดมาสักกี่ปีแล้วให้ท่านผู้ฟังลองทายด้วยค่ะ
1: อ๋อกี่ปีคะ
0: ประมาณก็ได
1: ้ประมาณ
0: คุณนันทวรรณเมฆใหญ่เป็นดาราทีวีช่องสีบางขุนพรหมเมื่อก่อน
1: ไม่น้อยกว่า30ปีล่ะ
0: โอ้ยอิ๋วพูดได้ยังไง30ปีให้คะแนนน้อยจัง
1: 50เหรอฮะ
0: ท่านผู้ฟังว่ายังไง คุณอิ๋วมาถึงวันนี้นะ เพลงเนี้ยมีอายุ77ป
1: ีโอ้โห77
0: มันเสียงเมื่อปี2492
1: อ๋อแต่เพราะมากเลยนะแบบว่าหวานอะแล้วก็แต่ละคำนะฮะนึกแต่ว่านึกเห็นภาพดอกหางนกยูงเลยอะ
0: ให้ทายว่าทำไมถึงเปิดเพลงนี้ต้อนรับช่วงนี
1: ้เพราะอะไรคะ
0: เพราะอะไรก็เพราะพี่อิ๋วพูดเมื่อกี้นึกถึงต้นดอกหางนกยูงแล้วพี่ไม่ใช่แค่นึกถึงช่วงหน้าร้อนเรื่อยมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าดอกหางนกยูงนี่สวยจังเลยแล้วเราก็มีโอกาสทาน
1: ใช่บานสะพรั่งสีแสดแดงนะคะแล้วที่บ้านอิ๋วเนี่ยก็มีหลายต้นนะคะแล้วก็ดอกก็ร่วงลงมาเวลาที่โดนฝนหรือลมชะนะฮะก็ตกมาที่พื้นก็เหมือนเป็นพรมสีแสดแดงแล้วก็สวยดี
0: ค่ะจินตนาการตามพูดถึงเนี่ยความธรรมดาธรรมดาคือเขาเป็นต้นที่ดาดดื่นในประเทศไทยอะเนา
1: ะ
0: เราก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญมากต้องเดินทางไปดูดอกซากุระอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆหางนกยูงก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เวลาเขาออกดอกแล้วสวยจริงๆมองแล้วชื่นตาชื่นใจ
1: คือดอกหางนกยูงเนี่ยมันจะมีสองอย่างนะคะหางนกยูงฝรั่งกับหางนกยูงไทยหางนกยูงฝรั่งเนี่ยดอกเขาจะใหญ่นะคะดอก

0: ก็จะใหญ่กว่าหางนกยูงไทยหางนกยูงไทยนี่จะดอกเล็กๆหน่อยแล้วก็เกสรยาวๆค่ะ
1: เพราะว่าต้นก็ใหญ่กว่าด้วยใช่ไหมคะต้นฝรั่งเน
0: ี่
1: ย
0: ฝรั่งนี่ใหญ่กว่าม
1: ีคนเปรียบเทียบบอกว่าถ้าจะจำไม่ยากก
0: ็
1: คือลักษณะเหมือนคนไทยก็ตัวเล็กกว่าฝรั่ง
0: ฝรั่งตัวใหญ่กว่าแน่นอน
1: ต้นก็จะเป็นไม้พุ่มใช่ไหมของฝรั่งก็จะเป็นไม้ยืนต้นแต่ว่าไหนๆเราก็พูดถึงหางนกยูงนี่แล้วเราฟังมุมที่แปลกๆกันบ้างนะคะไปค้นในวิกิพีเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าหางนกยูงเนี่ยเป็นไม้ประจำชาติบาร์เบโดสซึ่งเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางเหนือของอเมริกาใต้นะคะและก็ปรากฏอยู่ที่มุมบนซ้ายขวาของธงสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเพราะว่าท่านทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระราชินีนาถแห่งบาร์เบโดสด้วยก็เป็นความรู้รอบตัวก็แล้วกันและเมื่อผ่านไปแล้วสำหรับดอกหางนกยูง
0: มีดอกอะไรอีกไหมคะ
1: เพิ่งมีดอกอื่นแต่ว่าจะว่ากันด้วยวันนี้ซึ่งเป็นวันเพ็ญใช่ไหมคะวันเพ็ญเดือน6
0: วันพระใหญ่วันวิสาขบูชาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในส่วนเรื่องของเพลงเนี่ยคนเขียนเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์เอาไว้เยอะเลยแล้วที่จัดว่าเป็นเพลงอมตะมากไพเราะมากก็คือเพลงคิดถึงจันทร์กระจ่างฟ้านะคะที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยได้ประพันธ์เอาไว้พูดถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนี่เป็นคนสำคัญเลยนะคะของประเทศไทยคือเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการหรือว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยแล้วก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกแล้วก็ยังได้ดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยก็คืออุเทนถวายเรียกว่าโดดเด่นทางด้านการศึกษาและนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นผู้แปลกติกาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทยด้วยด้านการแต่งเพลงเนี่ยนอกจากเพลงคิดถึงซึ่งเป็นเพลงรักเพลงความคิดถึงที่เป็นเพลงทั่วๆไปที่คนฟังกันแล้วท่านก็ยังแต่งเพลงกราวกีฬาพวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญ
0: ฟังแล้วคึกคัก
1: แต่งเพลงไทยเพลงชาติไทยฉบับก่อนปัจจุบันนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีโอกาสดีมากจะได้ฟังจากทายาทของท่านเลยนะลูกของท่านซึ่งก็มีตำแหน่งใหญ่โตในราชการไทยเหมือนกันคือท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ขับร้องเอาไว้อย่างไพเราะหาฟังยากแต่เราหามาให้ท่านฟังนั่นก็คือเพลงคิดถึงจันทร์กระจ่างฟ้าที่ร้องโดยคุณตังหวานเทพหัสดินณอยุธยาค่ะ

0: ม่านใส่ย้อย
1: ฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มนะคะเป็นเพลงอมตะเพลงคลาสสิกจริงๆทั้งสองเพลงไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจันทร์กระจ่างฟ้านะคะแล้วก็ม่านใส่ย้อยต่อเนื่องกันค่ะ
0: ที่บ้านปลูกต้นไทรด้วยหรือเปล่าล่ะคะเห็นปลูกต้นไม้เยอะไปหมด
1: โอ้มีค่ะตอนนี้แบบ ใหญ่มากเลยแล้วก็แบบรากก็ชอนชัยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็นั่นแหละค่ะเลื้อยไปเรื่อยเลย
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: แหมใครอยากไปดูตัวอย่างต้นไม้ต้องไปบ้านคุณสุภรัตน์รู้สึกพูดถึงอะไรนะมีทุกต้นเลย
1: ต้นพอต้นไทรมันมีคือบ้านเหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ
0: ่ค่ะพูดถึงเนื้อเพลงม่านใส่ย้อยเนี่ยขึ้นต้นมาลืมหมดแล้วหรือไรแสงจันทร์ที่เคยเป็นใจหลบบังร่มใส่ย้อยกิ่งโอ้โหผู้ประพันธ์นี้แต่งได้ยังไงก็ไม่รู้นะความรักยามมันหม่นหมองเลยคิดถึงคืนวันที่ความรักดีงามเนี่ยพระจันทร์ไม่ได้ถูกบังโดยม่านใส่ย้อยน่ะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเพลงไพเราะที่จะเปิดให้ฟังก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะจะเปิดตามวาระโอกาสที่วันนี้เป็นคืนวันเพ็ญก็จะเป็นเพลงพระจันทร์ผ่านไปแล้วสำหรับคิดถึงกับม่านใส่ย้อยที่พูดถึงพระจันทร์อยู่สำหรับเพลงต่อไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยพระจันทร์ไม่ได้มาเดี่ยวๆพระจันทร์จะมากับพระอาทิตย์ชื่อเพลงสุริยันจันทรานะคะ
1: สุริยันจันทราคู่กันนะคะตะวันกับจันทรา
0: ค่ะเนื้อร้องเนี่ยได้อัญเชิญมาจากพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องของวิวาพระสมุทรนะคะแล้วก็คุณสุรพลแสงเอกเนี่ยก็นำมาใส่ทำนองวิวาพระสมุทรบอกว่ารัชกาลที่ 6นะคะนำเข้าโครงมาจากนิยายกรีกเก่าที่ชาวเมืองเนี่ยเขาจะต้องทำพิธีบูชายันต่อเทพแห่งท้องทะเลด้วยการเอาผู้หญิงสาวพรหมจันทร์ไปมัดทิ้งให้คลื่นซัดลงทะเลรุ่งขึ้นถ้าผู้หญิงถูกคลื่นซัดหายไปก็แปลว่าได้วิวากับพระสมุทรผู้ทรงอำนาจไปแล้วพิธีนี้ต้องทำทุกร้อยปีในเนื้อเพลงก็จะมีการพูดว่าถึงกลางวันสุริยันแสงประจักษ์ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่นงลักษณ์ในเนื้อเพลงเนี่ยหมายถึงนางละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องที่ชื่อว่าอันโดรเมดานะคะเดี๋ยวไปฟังกันพร้อมๆกับอีกเพลงซึ่งชื่อหมายถึงพระอาทิตย์กับพระจันทร์เหมือนกันชื่อเพลงสุริยจันทร์ไปฟังสุริยันจันทราร้องโดยนฤทธิ์สุเทพแล้วต่อจากนั้นก็ฟังสุริยจันทร์คุณสุเทพกับสวัลีค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ฉลองโฆษณาเรากลับมาในจังหวะกระฉับกระเฉงขึ้นหน่อยนะคะ
1: จูบเย้ยจันนะเพลงนี้เชื่อว่าหลายๆคนร้องตามได้แล้วก็โยกได้แน่นอนนะคะ
0: ก็มีการบันทึกเสียงมาจนกระทั่งถึงวันนี้นี่น่าจะมีหลายรุ่นจริง
1: ๆ
0: ที่ฟังจบลงไปนี่เป็นเสียงคุณกุ้งเตรียมขออภัยค่ะ
1: คุณกุ้งเรียมจินดา
0: ใช่ร้องกับน้อง
1: น้องอะไรเอ่ย
0: ณัฐาสิงหกุลเพลงนี้ก็น่าจะทัก 20-30 ปีนะคะมี30ปีน่ะ
1: เหมือนจะเกินนะเรารู้สึกว่าเราโตกับเพลงนี้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังร้องกันอยู่นะคะ
1: ใช่
0: เป็นอีกเพลงนึงที่เกี่ยวกับพระจันทร์ที่มีความน่ารักแล้วก็เป็นเพลงอมตะคุณอิ๋วได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพระจันทร์คืนนี้บ้างไหม
1: อ๋อพระจันทร์คืนวันวิสาขบูชาก็น่าจะสวยนะดวงจันทร
0: ์ใช่เป็นพระจันทร์เต็มดวงแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะจะเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าไมโครบลูมูนไมโครที่แปลว่าเล็กมากๆ
1: ไม่ใช่แมโครนะไมโคร
0: ใช่แล้วบลูที่แปลว่าสีฟ้า
1: ค่ะ
0: มูนพระจันทร์แต่ไม่ได้เป็นพระจันทร์ดวงเล็กมากๆสีฟ้านะคะเขาบอกว่ามันเป็นสองปรากฏการณ์ที่มาเจอกันก็คือไมโครฟูลมูนคือดวงไกลๆแต่ว่าเต็มดวงไกลโลกที่สุดคืนนี
1: ้อ๋อพระจันทร์ไม่ได้อยู่ใกล้โลกอยู่ไกลโลก
0: ไกลโลกที่สุดในรอบปีแล้วก็อีกปรากฏการณ์ก็คือบลูมูนบลูมูนนี่เป็นปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งที่สองของเดือนเขาก็เลยเอามาผสมกันเรียกว่าเป็นไมโครบลูมูน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นคืนนี้ถ้าใครดูพระจันทร
1: ์
0: นะคะก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะวันนี้ดวงเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีคำอธิบายประกอบว่ามันเป็นปรากฏการณ
1: ์
0: อะไรนะคะเป็นความรู้รอบตัวทางด้านดาราศาสตร
1: ์
0: อีกมุมนึงที่เรานำเอามาฝากกันละกัน
1: จะดวงเล็กดวงใหญ่ไม่สำคัญแต่ว่ามันก็คือดวงจันทร์ดวงเดียวกันนะคะและยิ่งคนที่อยู่ห่างไกลกันเนาะคืนนี้มองดวงจันทร์ดวงเดียวกันนะก็
0: โรแมนติกมากเลยนะ
1: คำพูดคิดถึงกันได้เอาจริงๆนะบางคนก็โอ้ถึงอยู่ห่างไกลแค่ไหนถ้าคิดถึงกันก็ให้มองดวงจันทร์นะ
0: นะคะและเราก็มาฟังเพลงที่มองดวงจันทร์ดวงเดียวกันแล้วก็เป็นดวงจันทร์อินเลิฟเพลงเนี้ยคุณชรินทร์นันทนาครท่านก็อาวุโสเยอะมาก

แล้วนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ท่านยังร้องเพลงได้อยู่และเพลงนี้ก็ร้องหลังจากจูบเย้ยจันทร์ที่คุณกุ้งตวงศิษย์ร้องไปเมื่อสักครู่นี้โดยคุณชรินทร์ นันทนาคอนและคุณอรวีนะคะเราก็ไปฟังเพลงที่ชื่อว่าดวงจันทร์กับเพลงพระจันทร์วันเพ็ญซึ่งสองท่านนี้ร้องเช่นกันค่ะ

0: องเพลงบทเพลงพระจันทร
1: ์ค่ะ
0: เพราะมีหลายอารมณ์นะคะ
1: ค่ะดวงจันทร์กับพระจันทร์วันเพ็ญโดยคุณชรินทร์กับคุณอรวีนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เขาบอกว่าความจริงก็เปรียบผู้หญิงเหมือนดังดวงจันทร์ใช่ไหมคะและการชมก็ชมผู้หญิงสวยเหมือนดวงจันทร์แต่ถ้าเอาข้อจริงแล้วนะพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยนะเคยเห็นใช่ไหมคะ
0: มันก็จะครุขระไปลง
1: เนี่ยชมผู้หญิงเหมือนดวงจันทร์มันบิวหน้าฉันครุขระหรือเปล่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็ชมว่าเหมือนกับแสงจันทร์ใช่ไหมคะแสงนวลอะไรอย่างนี้
0: คือเหมือนจากเวลาที่เรามองมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ใช่ไหมก็อยู่ไกลจากพระจันทร์พอสมควรเวลาแสงนวลนี่ก็สวยสวยแล้วเงาต่างๆบนพระจันทร์เนี่ยก็จะจินตนาการกันไปต่างๆนานาใช่ไหม
1: ค่ะแล้วการที่เราดูผ่านกล้องหรือถ่ายภาพมันไม่สวยเท่าตาเห็นนะ
0: ใช่อยู่นี้คนอยู่ในเมืองกรุงก็อาจจะเสียเปรียบคนอยู่ชนบทหน่อยเพราะว่าชนบทเนี่ยท้องฟ้าจะเอื้อให้เราชมจันทร์ชมดาวให้สวยกว่าปกติเพราะว่าท้องฟ้าเขามืดใช่ไหมคะ
1: คืนนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะช่วงนี้มันจะมีฝนฟ้าใช่ไหมคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนจะตกมากขึ้นในช่วงเวลานี้ต้องดูว่าไอ้คืนนี้นี่จะมีฝนหรือเปล่านะคะเราจะได้ดูดวงจันทร์อย่างเต็มตากันหรือเปล่า
0: แล้วก็อาจจะส่งผลกับการไปเวียนเทียนของคนไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ปกติยังเวียนเทียนอยู่หรือเปล่าคะคุณสุภรัตน
1: ์เพิ่งเวียนเทียนเมื่อวันมาฆะที่ผ่านมานะคะ
0: เป็นพุทธศาสนิกชนที่ด
1: ีแล้วไปเวียนเทียนต้นไม้นะคะพี่ติ๋ว
0: ยังไงเขาเล่าให้ฟัง
1: ทางกรุงเทพมหานครเขาก็ส่งเสริมเวียนเทียนก็แทนที่จะจุดธูปจุดเทียนใช่ไหม
0: คะ
1: ดอกกล้วยไม้ดอกบัวอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาแต่ว่าเขาจะแจกแบบพันต้นไม้อะค่ะ
0: ไปเวียนที่ไหนมาคะเนี
1: ่
0: ย
1: ไปเวียนที่วัดแถวมีนบุรีค่ะ
0: แจกพันต้นไม้แล้วยังไงคะต่อไป
1: ก็ถือต้นไม้ก็จะใส่แบบในถุงที่ใส่ดินนะคะก็จะมีพวกพืชผักสวนครัวต้นอะไรต่างๆนะฮะเอ็งก็เลือกหยิบมาต้นหนึ่งแล้วก็เวียนเทียนก็ไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนเสร็จแล้วก็เอาต้นไม้น่ะไปปลูกที่บ้านเลยนะคะ
0: โอ้
1: ต้นไม้ที่เลือกนั้นต้นโหระพาค่ะปรากฏว่าไปปลูกอุ้ยงามนะ
0: คะใบโหระพาคงได้รับอิทธิพลจากกระแสบุญที่คนไปเวียนเทียน
1: ด้วยค่ะ
0: พี่เนี่ยไม่ได้ไปเวียนเทียนมานานแล้วนะจำได้ว่าเวียนครั้งล่าสุดเนี่ยเวียนที่พุทธมณฑลเวียนตอนกลางวันตอนนั้นยังทำงานอยู่ใช่ไหมยังอยู่ในการเมืองก็ไปร่วมในพิธีแล้วก็ไม่ได้เวียนอีกเลย
1: วันนี้ก็ถ้าฟ้าฝนเป็นใจก็อาจจะหาโอกาสไปเวียนเทียนกันนะคะ
0: ใช่คือก็ดูเดี๋ยวนี้ก็ดูตามออนไลน์ใช่ไหมคะว่าวัดต่างๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขาจัดกิจกรรมกันอย่างไรเพราะส่วนใหญ่ก็จะเวียน2 ทุ่มนะแล้วตัวเองก็จะไม่ถนัดกลางคืนเท่าไหร่
1: วัดก็เวียนตั้งแต่ตอนเย็นก็มีนะคะ4-5 โมงเย็นก็มีนะคะ
0: ใช่
1: ก็เวียนกันหลายรอบ
0: หาจนเจอวัดที่เวียน6 โมง

0: เย็นตอนแถวๆบ้านไม่แน่นะคะไปอาจจะพบท่านผู้ฟังที่ฟังรายการด้วยถ้าไปเจอกันก็ช่วยกรุณาทักทายด้วยนะคะเพราะว่าท่านอาจจะเห็นเราทาง Facebook แต่วันนี้เปิดไปดู Facebook ช่วงหลังนี่ไม่เห็นนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสเห็นท่าน
1: ค่ะก็มีหลายๆท่านบอกว่าเช้านี้ก็ไปวัดทำบุญกันนะคะก็บางท่านก็บอกโอ้ชอบจังเลยที่เปิดเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็เพลงที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการก็ยังเปิดให้ฟังกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราตื่นเช้ามาก็ทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานเขาบอกว่าถ้าเราตื่นเช้ามานะทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานชีวิตมันก็จะดีไปทั้งวันนะคะเพราะว่าเรียกว่าเริ่มเซตติ้งอารมณ์ตั้งแต่เช้าเลยนะอย่าเพิ่งคุณมัวเช้าตื่นมาอย่าเพิ่งเปิดดูข่าวคิดเครียดนะให้ฟังเพลงก่อนนะหรือชมนกชมไม้ดูต้นไม้นะจิตใจจะได้เบิกบานค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะการมองธรรมชาติในบางทีชีวิตมันวุ่นวายน
1: ะ
0: ลืมที่จะมองธรรมชาติมีอยู่ช่วงที่ทำงานเยอะๆเนี่ยไม่เคยมองฟ้ามองอะไรเลยนะจนวันหนึ่งเนี่ยไปดูงานหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรหนึ่งที่มาเรียนตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วเขาก็พูดว่าฟ้าดูสิฟ้ามันสวยอย่างนั้นอย่างนี้เรามองออกไปฟ้ามันสวยเนาะจริงๆเราไม่เคยมองฟ้ามานานหลังจากนั้นก็เลยมาเดินในหมู่บ้านพยายามมองฟ้าแล้วก็มีความสุขดี
1: ใช่ค่ะมันสบายใจแล้วฟ้าเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละวันนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะมีสีแล้วก็มีก้อนเมฆต่างๆแล้วก็เอ้ยเมฆก้อนนี้รูปร่างเหมือนอะไรอะไรนะจินตนาการไป
0: ใช่แล้วฟ้าเดียวกันมองพร้อมๆกันหลายๆคนมองก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหาก
1: ค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าจินตนาการของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้คุณอิ๋วพูดถึงแง่คิดที่เป็นธรรมะก็เลยนึกถึงท่านพุทธทาสเนี่ยนะคะท่านได้พูดไว้สั้นๆน่าสนใจมากเลยว่ามีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลังมีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลังพูดถึงท่านพุทธทาสนะถ้าใครมีโอกาสนะคะลองไปเปิดดูแหมดิฉันก็ลืมจำชื่อรายการละเขาไปสัมภาษณ์ของคุณหมอบัญชาที่เป็นผู้ดูแลมูลนิธิท่านพุทธทาสอยู่ที่สวนจตุจักรนะคะว่าท่านพุทธทาสเนี่ยมีวิธีในการทำงานอย่างไรเป็นรายการประมาณชั่วโมงนึงน่าสนใจมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปชมกันเอาละค่ะตอนนี้ก็มาฟังเพลงพระจันทร์กันต่ออีกสัก2เพลงสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเพลงจันทร์คุณนุ่นกนกวรรณจริงๆเธอเป็นคนตาพิการมองไม่เห็นจันทร์แต่เธอร้องเพลงนี้เพราะจริงๆแล้วต่อจากนั้นก็ฟังคุณวิยดาโกมารกุลขอจันทร์ค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้1มิถุนายนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าย่อยทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ขั้นตอนในการใช้จ่ายประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนรายจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทั้งนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายสัดส่วนรัฐ60ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทวันวิสาขบูชารัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลย้ำเตือนประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ระมัดระวังการกดลิงก์จากข้อความ SMS หรือ URL เว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาผ่านอีเมลหรือช่องทางออนไลน์แอบอ้างหลอกทำบุญในรูปแบบต่างๆเพราะอาจเป็นลิงก์ปลอมส่งผลให้เงินประชาชนหายไปจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวและอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วยสำหรับข้อควรระวังมีดังนี้ 1. ขอให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขประจำตัวประชาชนเลขบัญชีหรือส่งเลข OTP เพื่อให้กรอกข้อมูลเนื่องจากการวินเทียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 2. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลต่างๆส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ให้กดและเมื่อใครเผลอกดเข้าไปอาจถูกดูดเงินจากบัญชีและ 3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่แปลกปลอมแอบอ้างเป็นการเวียนเทียนหรือให้ทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกให้ติดตั้งเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพสามารถใช้ระบบการควบคุมระยะไกลเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีผู้บริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชารัฐบาลสั่งกรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อป้องกันฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดสังฆทาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรี

อีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลสิทฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะอีก1ชั่วโมงนะถึง10นาฬิกากับ DJ เอ็มสุภรัตน์นาคพงษ์นำแล้วก็ DJ พี่ติ๋วกิติภานาคพงษ์นะคะเพลงที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าเพลงบางหลวงนะคะเสียงร้องของคุณชรินทร์นันทนาครค่ะคำร้องทำนองโดยสสวรรณทัศน์นะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2498นะคะบางหลวงเนี่ยจริงๆก็คือคลองบางกอกใหญ่นั่นเองนะคะพี่ติ๋วมีโอกาสไปบ้างไหมคะ
1: เมื่อไม่กี่มาแล้วอดีตการนานมาตอนนี้ไม่ได้ไป
0: อดีตการนานมาค่ะที่เปิดเพลงนี้เพราะว่าเพิ่งไปที่ตลาดน้ำบางหลวงมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอดีไปพักบ้านคุณแม่แถวฝั่งทนตลิ่งชันแล้วพี่ชายก็เลยพาแบนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะคะอ
1: ย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะต้องพูดถึงบางหลวงก่อนนะคะว่าเอ๊ะทำไมชื่อคลองบางหลวงนะคะก็เล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมาตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีบรรดาขุนนางแล้วข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยก็พากันไปสร้างบ้านเรือนที่ริมคลองบางกอกใหญ่เพื่อจะได้อยู่ใกล้พระราชวังนะคะชาวบ้านก็เลยเรียกคลองบางกอกใหญ่ช่วงนี้ว่าคลองบางข้าหลวงนะคะนานวันเข้าก็กร่อนลงเหลือเพียงคลองบางหลวงนะคะในปัจจุบันแล้วก็เพลงบางหลวงเนี่ยก็มีคำร้องพูดถึงชุมชนบาง

0: หลวงคลองบางหลวงสาวบางหลวงนะคะไม่ทราบว่ามีใครอยู่แถวนั้นบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะที่น่าสนใจเพราะว่าเขาจะมีเรือนไม้เก่าๆเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นเขาใช้ชื่อว่าบ้านศิลปินนะคะไปที่นั่นก็จะเป็นแหล่งรวมศิลปะนะคะมีทั้งการวาดรูปการแสดงหุ่นเล็กแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยวันที่ดิฉันไปก็ไปวันธรรมดานะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่คนจะเยอะก็เลยไปวันธรรมดาแต่ก็คนก็ยังมากพอสมควรโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเขาก็จะไปชอบวาดภาพระบายสีไปร้อยลูกปัดนะคือก็มีเวิร์กช็อปให้ทำนะคะ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้คนเขาชอบทำกิจกรรมเนาะไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียว
0: ใช่แล้วก็ให้อาหารปลาปลาสวายนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงตลาดน้ำคลองบางหลวงเนี่ยเขาก็จะมีพวกร้านขายของที่ระลึกนะร้านอาหารร้านตัดผมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้กับวัดกำแพงนะคะเป็นวัดเก่าคู่ชุมชนมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาเป็นเหมือนกับว่าชุมชนเขาเรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะคะก็มีทั้งชาวจีนมีมุสลิมมีโปรตุเกสนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมมานะคะ
1: ก็คือสัมผัสได้เลย
0: เขายังอนุรักษ์เรียกว่าวิถีดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีโอกาสไปคุยกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมน้ำนะคะอาแปะท่านหนึ่งเนี่ยอายุประมาณ80ปีละบอกว่ามาก่อนบ้านตรงนี้เขาขายข้าวสารนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นร้านขายทองนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยย่านนี้ก็เรียกว่าจะเป็นย่านที่ค้าขายกันนะพายเรือกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนะคะพี่ติ๋วนะคะก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดเพื่อที่จะย่นระยะทางจนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันนี้นะคะนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาใครสนใจก็ลองไปเที่ยวชมวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมดูนะคะตั้งอยู่ที่เขตภาษีเจริญค่ะ
1: ไปไม่ยากใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ยากค่ะถ้านั่งรถไฟฟ้าไปก็ลงสถานีบางไผ่นะ
1: คะ
0: แล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์ไปได้เลย
1: ค่ะเที่ยวใกล้ๆก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: ใช่นะคะแม้พูดถึงคลองแล้วเนี่ยนะคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เราก็ต้องไปแวะคลองบางกอกน้อยนะคู่กันก็เลยนึกถึงเพลงบางกอกน้อยนะคะที่ร้องโดยคุณชัยชนะบุญโชตแล้วก็ไปต่ออีกคลองนึงก็คือคลองมอนนะคะเสียงร้องของคุณนพดลชาวไร่เงินค่ะ

0: คลองมอนนะคะขับร้องโดยคุณนพดลชาวไร่เงินคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองเอื้อสุนทรสนานนะคะพร้อมไหมคะคุณผู้ฟังฟังแล้ว
1: ค่ะ
0: เคลิ้มเคลิ้มเลยนะคะ
1: อันนี้ถอยตัวเองมาเป็นผู้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: คือก็เพราะดีมากมากเสียงคุณนพดลเนี่ยเสียงนุ่ม
0: เสียงหวานอ่ะร้องได้แบบเข้าถึงอารมณ์มากเลยนะคะแล
1: ้
0: วก็พอเราฟังคือคนที่บ้านอยู่ริมคลองหรือว่าผูกพันกับสายน้ำเนี่ยมันยิ่งอินนะคะ
1: มันทำให้นึกอยากจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างในคลองนี่เห็นเพื่อนๆเขาไปเที่ยวกันแต่ว่าเขาไปเที่ยวคลองต่างประเทศนะ
0: ค่ะ
1: ก็ยังนึกว่าเองน่าจะมีคนมาทำในคลองเมืองไทยเข้าไปที่ฝรั่งเศสนะคะเรือเนี้ยบรรจุได้8คนในเรือเนี้ยเขาจัดอย่างดีเลยที่ทานข้าวก็ดูดีๆแล้วเขาไม่ได้ถ่ายที่นอนให้ดูนะแล้วเขาก็พาแวะเที่ยวตามเมืองโน้นเมืองนี้ระหว่างทาง

0: เป็นแบบไทยๆก็เรือหางยาว
1: หางยาวมันใช้กิจกรรมอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องเอาเรือใหญ่
0: ต้องมีเรืออีกแบบหนึ่งค่ะก็เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ต้องทำให้ลำคลองเนี่ยกลับมาใสสะอาดแล้วก็เป็นเวนิสตะวันออกใช่ไหมคะ
1: เขามีความพยายามทำกันอยู่นะ
0: ความพยายามทำก
1: ัน
0: อยู่ใช่ช่วงนี้เรียกว่าอะไรนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.กำลังหาเสียงกันอยู่หลายท่านนะคะ
1: คึกคักนะคะ
0: คึกคักเลยนะคะ
1: บางคนก็บอกไม่คึกคักแต่ว่าในส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะดูในโซเชียลเนี่ยจะพบผู้สมัคร
0: ค่ะ
1: หลายๆท่านหาเสียงก็เลยเอ๊ะมันก็คึกคักดีทำไมเราไปเห็นคนเขียนว่าไม่คึกคัก
0: ก็ฝากดูเรื่องของคลองต่างๆเพราะว่าสมัยก่อนนี่คลองก็เปรียบเหมือนถนนใช่ไหมคะแล้วบ้านเรือนอยู่ริมคลองก็ใช้คลองในสัญจรไปมาวัดวาอารามต่างๆนะคะก็อยากที่จะให้
1: สายน้ำเนี่ยมันสัมพันธ์กัน
0: มีแบบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะที่ยังคงมีความเป็นในอดีตอยู่นะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงคลองมอญเนี่ยก็เลยอยากจะขอพูดถึงคลองมอญนิดนึงซึ่งเป็นคลองธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกพาดเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตบางกอกน้อยมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรค่ะที่มาของชื่อคลองมอญก็มาจากการที่2ฝั่งคลองเนี่ยเป็นชุมชนชาวมอญเรียงรายกันไปตลอดแนวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะที่บรรยายให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการผู้แต่งเพลงเนี่ยนะคะให้คุณนพดลได้ร้องบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยจริงๆก็มีหลายเพลงนะคะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างเช่นลาที่ปากน้ำสาวอัมพวาปากลัดคลองมอญแล้วก็ลาแล้วลำปางอย่างนี้เป็นต้น
1: เพราะทุกเพลง
0: ใช่นะคะส่วนเพลงบางกอกน้อยที่เปิดไปก่อนหน้าเนี่ยที่เสียงร้องของคุณชัยชนะบุญโชตนั่นก็แต่งคำร้องทำนองโดยคุณพิพัฒน์บริบูรณ์นะคะตอนแรกเนี่ยเพลงนี้ครูพิพัฒน์ตั้งชื่อว่าเพลงศพลอยนะคะฟังดูแบบหลอนๆมากเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะทางครูพิพัฒน์ก็ตั้งใจจะไปติดต่อนะทั้งคุณทูลทองใจคุณชรินทร์คุณนฤทธิ์อารีต่างปฏิเสธไม่อยากร้องเพลงนี้เพราะว่าแหมชื่อศพลอยนะคะคือเพลงนี้บรรยายเกี่ยวกับของชายหนุ่มที่ตามหาร่างของสาวคนรักที่ชื่อโบลอยที่เธอไปเล่นน้ำในคลองบางกอกน้อยทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็จมหายไปในสายน้ำต่อหน้าชายคนรักเขาก็เลยพายเรือออกตามหาสาวคนรักเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่พบนะ
1: คะ
0: แหมเพลงนี้ก็เป็นเพลงเศร้าเนาะครูพิพัฒน์ก็เปลี่ยนจากเพลงศพลอยไปเป็นเพลงบางกอกน้อยนะคะทีนี้ครูพิพัฒน์ก็บอกว่าแหมมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะว่าแหมเพลงเนี้ยมันฟังดูยังไงไม่รู้เนาะแต่งไปได้ยังไงแหมว่ายน้ำไม่เป็นยังลงไปว่ายเล่นอะไรนี่นะคะครูพิพัฒน์ก็บอกว่าจริงๆได้ส่งเนื้อเพลงเนี้ยให้คุณครูไพบูลย์บุตรขันช่วยขัดเกลาครูพิบูลย์ก็ติงประเด็นนี้เหมือนกันนะแต่ครูพิพัฒน์ก็บอกครูไพบูลย์บอกว่าอยากจะสร้างปมให้คนวิจารณ์อ่ะยิ่งถูกวิจารณ์หนักเพลงยิ่งดังแล้วก็จริงนะฮะเพลงก็ดัง
1: พูดจริงๆเลยนะถึงแม้ไม่ได้สร้างปมเป็นความจริงนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได
0: ้
1: ตัวพี่เองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็สมัยที่ยังไม่อายุขนาดนี้เราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรน
0: ะ
1: ก็ลงเล่นน้ำหลายครั้งนะบางทีให้เพื่อนเนี่ยเอาให้เราเกาะเชือกแล้วเขาก็ดึงเชือกลากไปใต้น้ำเลยด้วยซ้ำ
0: พูดถึง
1: มันมีคนทำแบบนี
0: ้เรื่องว่ายน้ำนี่ถ้าเราหัดว่ายน้ำตั้งแต่เด็กให้เป็นก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะจะได้เอาตัวรอดได้นะคะ
1: ขอออกตัวนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าแล้วทำไมไม่หัดว่ายน้ำคือไปเจอการหัดแบบโหดนะคะญาติเขาบ้านอยู่ริมแม่น้ำ
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกอ้าวมาเดี๋ยวสอนว่ายน้ำลากเราไปกลางน้ำปล่อยเลยค่ะ
0: โอ้
1: ตั้งแต่นั้นขวัญมันก็
0: ขวัญเสียเลย
1: ขว
0: ั
1: ญไม่กลับเลยเนี่ย
0: ค่ะเอาเป็นว่าก็ต้องมีวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องของคลองแล้วเนี่ยเรามาทางฝั่งตอนออกที่หนึ่งก็มีคลองที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากเพลงหนึ่งก็คือแสนแสบนั่นเองนะก็จะให้ฟังแสนแสบนะคะคุณชรินทร์ขับร้องเอาไว้แล้วก็เพลงสนุกสนุกนะคะรักข้ามคลองจากคุณรักชาติสิริชัยค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ค่ะเปิดเพลงกรุงเทพราตรีนะคะโดยสุนทราภรณ์ให้ฟังกันเพื่อระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะของกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงในอดีตอีกเพลงหนึ่งนะคะที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลแล้วก็ทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานพ
1: ี่
0: ติ๋วคะฟังแล้วกรุงเทพราตรีนี่เขาบอกว่าความจริงเนื้อร้องเต็มของเพลงนี้ยาวเกินกว่า7นาทีนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบันทึกทั้งเพลงลงในแผ่นเสียงได้ก็เลยตัดตอนบันทึกแผ่นเสียงครึ่งเพลงค่ะแต่ว่าครึ่งเพลงนี้ก็ยังเก็บใจความสำคัญของกรุงเทพราตรีได้ค่อนข้างครบนะคะ
1: มีเลยต้องทำเป็น2เพลงมั้งเพราะว
0: ่
1: าเพลงถ้ายาวเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่เหมาะสำหรับการเปิดในที่ต่าง
0: ๆ
1: นะคะมันจะไปเหมือนเพลงไทยเดิมเมื่อก่อนเคยเป็นเพลงปรับใช่ไหมโอ้โหมีชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นอะไรเนี่ยยาว
0: แล้วก็
1: เป็นเถา
0: ไปดูประวัติของเพลงนี้นะคะครูแก้วกับครูเอื้อเนี่ยท่านร่วมกันแต่งเพลงนี้ตอนไหนรู้ไหมคะ
1: ตอน
0: ที่กำลังหลบภัยด้วยการที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินค่ะตอนนี้มีการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะที่บินมาโจมตีทหารญี่ปุ่นที่ยึดกรุงเทพในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะค่ะแล้วคิดดูสภาพของกรุงเทพเวลานั้นเนี่ยมันบอบช้ำมากนะคะแต่ว่าครูแก้วเนี่ยก็สามารถพรรณนาความงามของกรุงเทพได้อย่างวิจิตรมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็เพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงโปรดของจอมพลถนอมกิติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีนะ
1: คะในฐานะคนฟังเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าเพลงแบบนี
0: ้
1: ก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้จะโล่งใจคน ในยามที่บรรยากาศมันไม่เป็นใจ
0: ก็คงจะเป็นเจตนานะคะที่ปลุกปลอบขวัญ นะคะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะด้วยเสียงเพลงนั่นเองก็คิดดูว่าทั้งสองท่านผู้แต่งนี่จะต้องนะจะต้องอะไรนะคะพยายามแต่งออกมาให้วิจิตรสวยงามนะคะแล
1: ้
0: วพูดถึงเพลงกรุงเทพราตรีเนี่ยก็นึกถึงว่านะหลายๆท่านที่เป็นคนกรุงเทพมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะท่านต้องไปใช้สิทธิ์วันที่28มิถุนายนนี้นะคะก็ไม่นานนะคะ
1: อีกไม่นานแล้วนะคะก็ไหนๆมีคนเขาพูดเป็นบางคนว่าไม่ตื่นตัวเราก็มาปลุกให้ตื่นกันซะตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าการไปเลือกเนี่ยดีนะคะได้แสดงเจตนาว่าเราต้องการจะให้ใครเป็นผู้ที่นำพาทิศทางของกรุงเทพไปในทางที่เราต้องการ
0: ค่ะก็เรียกว่าก็ต้องทำหน้าที่4ปีนะคะก่อนที่จะได้เลือกใหม่นะคะ

0: แล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถูกบันทึกเอาไว้ในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นชื่อสถานที่ราชการที่ยาวที่สุดในโลกนะคะ168ตัวอักษรนะคะท่องกันได้ไหมคะต้องฟังเพลงของอัศนีวสันต์นะกรุงเทพมหานคร
1: อย่าถามพี่นะ
0: เดี๋ยวจะทวนความจำให้ฟังนะคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่ชื่อของกรุงเทพมหานครโอ้เห็นฝรั่งบางคนเนี่ยเขาทำคลิปเนี่ยเขาร้องได้หมดเลยนะจำได้หมดเลยนะย้ายอ่านฝรั่งนะ
1: เป็นคนไทยสงสัยต้องไปท่องให้จำให้ได้หมดเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเราก็มาฟังบทเพลงกันต่อนะคะมาสรุปครู่นี้เราก็ก่อนหน้านี้ไปเที่ยวคลองต่างๆมาแล้วคราวนี้ก็จะไปนะลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างนะคะเพลงสาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาเสียงร้องของคุณปองปรีดานะคะแล้วก็ไปล่องแพแม่ปิงกันต่อกับคุณนฤทธิ์อารีค่ะ

0: ค่ะก็เป็นเพลงในอดีตนะคะทั้งสาวลุงเจ้าพระยาโดยคุณปองปรีดาแล้วก็ล่องแพแม่ปิงคุณนริศอารีนะคะพูดถึงเพลงล่องแพแม่ปิงเนี่ยก็แต่งคำร้องทำนองโดยชาญชัยบัวบางสอนนะคะซึ่งครูชาญชัยเนี่ยปกติเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นลูกศิษย์ของครูสมยศทัศนพันธ์ค่ะแล้วก็ในเพลงนี้เราจะได้ยินเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งก็คือแอคคอร์เดียนนะครับครูชาญชัยก็ถือว่าเป็นผู้นำเอาเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเนี่ยมาใช้ในวงดนตรีลูกทุ่งเป็นคนแรกนะคะจนเสียงแอคคอร์เดียนเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งในสมัยหนึ่งนะคะแต่ว่าครูชาญชัยมาแต่งให้นักร้องลูกกรุงร้องเนี่ยมีอยู่2เพลงที่คุ้นหูกันดีก็คือลมรักลมหวนนะที่ร้องโดยคุณชรินทร์กะรงทองแล้วก็เพลงล่องแพแม่ปิงเนี่ยแหละค่ะที่แต่งให้ครูนริศอารีเป็นผู้ร้องนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนมีใครมาเล่นแล้วแต่ว่าแฟนเพลงเหนียวแน่นของเรานะคะคือพี่ประเสริฐรอดขำเนี่ยท
0: ่
1: านมีแอคคอร์เดียนเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วก็เล่นเป็นระยะถ้าใครสนใจก็ไปฟังทาง Facebook คุณประเสริฐรอดขำนะคะ
0: เนี่ยถ้าพูดถึงแอคคอร์เดียนนึกถึงพี่ประเสริฐเลยจริงๆเพราะว่าเคยเห็นท่านเล่นด้วยตามาแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปทานข้าวกันนะท่านก็เล่นให้ฟังนะคะก็หวังว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะช่วงแรกๆก็คงจะฟังรายการอยู่นะคะก็เห็นบอกว่าที่บ้านเคยถ่ายรูปมาให้ดูเนาะโอ้แอคคอร์เดียนมีตั้งหลายชิ้นอะ
1: พิพิธภัณฑ์ได้เลย
0: พิพิธภัณฑ์สะสมนะคะแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเพราะมากจริงๆเลยนะมีความหวานแล้วก็มีความเล่นช้าก็ได้เล่นเดียวก็ได้สนุกสนานนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเพลงล่องแม่ปิงพูดถึงไปแล้วนะคะก็เพลงสาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงนี้ให้ฟังแบบต้นฉบับเลยคุณปองปรีดาเป็นผู้ร้องเอาไว้นะคะแล้วก็ผู้แต่งก็คือครูพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ที่แต่งเพลงเดียวกับบางกอกน้อยนั่นแหละค่ะท่านก็แต่งเพลงนี้เอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะคะพอดีตั้งใจจะเปิดเพลงเกี่ยวกับนี่แหละค่ะไปเที่ยวคลองมาก็กลอนกับพาไปนะคลองนู้นคลองนี้มาจนถึง

0: และน้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่ปิงในที่สุดนะคะวันนี้ก็ความเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าแหมไม่ได้ทักทายแฟนเพลงมีหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณวาสนานะคะก็บอกว่าฟังอยู่แถวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วนะคะ
1: คือพี่เนี่ยก็มีปัญหาว่าเปิดไปไม่เจอในเครื่องตัวเองนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรสำหรับถ่ายทอดสดนะคะจะช่วยน้องอิ๋วอ่านคอมเมนต์ซะหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อเจอแล้วเดี๋ยวนะ
0: ก็ถ้าเข้าไปดูใน Facebook นะคะ
1: เห็นแล
0: ้
1: วแต่ว่าเสียงมันจะตีกันกับที่เรากำลังพูดอยู่นี
0: ่ค่ะ
1: แล้วถ้าปิดเสียงก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินที่จัดสดอยู
0: ่ค่ะไม่เป็นไรค่ะมีคุณจิตราพรคุณอรุณธาดีนะคะคุณสมประสงค์อยู่ตั้งแต่ต้นเลยนะคะคุณฮักพอกำกานะคะแล้วก็
1: คุณประยูนบัวทอง
0: ค่ะ
1: เห็นแค่นี้ค่ะ
0: บางทีข้อความเดิมๆเราไล่ดูไม่ทันนะต้องขออภัยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณนัทคุณมีประเสริฐรอดขำนะคะก็กรุณาเข้ามาบอกว่ารายการนี้ก็เปิดเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสมัยยุค80-90นะคะและบางเพลงก็จะมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าเห็นมีบางท่านขอเพลงแบบสมัยใหม่มาอะไรแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะว่าเราเป็นช่วงที่เปิดเพลงโดยเฉพาะเพลงเก่าๆนะคะ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่สถานีเนี่ยเปิดไปฟังเถอะเพลงที่คุณขอเนี่ยมีเปิดแน่นอน แล้วก็ขอพูดถึงคุณสมประสงค์สักนิดหนึ่งในฐานะที่ท่านก็เป็นแฟนรายการเหนียวแน่นนะคะท่านก็พูดมาว่ามีความหวังว่าอากาศที่ฝรั่งเศสหรือว่ายุโรปเนี่ยจะเบาบางลงจากที่ร้อนมากๆนี
0: ้
1: ก็ขอให้เป็นอย่างที่คิดนะคะเพราะมีเพื่อนหลายคนอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างเนี่ยบ่นมาเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะโอ้ก็ดูข่าววันก่อนที่อังกฤษร้อน30กว่าองศาค่ะเหมือนเมืองไทยเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะโลกร้อนขึ้นจนสัมผัสได้ทุกปีทุกปีแล้วก็จะยิ่งร้อนขึ้นอีกนะคะ
1: คำว่าปีนี้จะร้อนหนัก
0: ก็มีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเอลนีโญนะคะฟังอาจารย์ธรก็บอกว่าไม่ใช่เอลนีโญธรรมดานะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเลยเนี่ยตั้งแต่ครึ่งปีนี้เป็นต้นไปก็เตรียมรับถึงแม้ฝนจะตกลงมาบ้างในช่วงที่บอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกแล้วอากาศร้อนจังเลยใช่ไหมคะเพราะว่าโลกมันสะสมความร้อนเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ดินไม่ว่าจะเป็นใต้ทะเลเนี่ยนะก็ร้อนมากทีเดียวนะคะ
1: แล้วก็ยังเป็นความร้อนจากจิตใจของผู้คนที่ทำให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันด้วยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันนี้นะคะก็ต้องใช้หลักธรรมะเมตตาธรรมนะคะเหมือนเพลงที่เราเคยเปิดไปเนี่ยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศสังคมก็วิปริตก็เห็นจะจริงแท้นะคะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะถ้าไม่มีศีลธรรมกำกับเนี่ยคนก็จะมีการใช้ความรุนแรงกันนะคะแล้วก็จนสุดท้ายยืดเยื้อยาวนานไม่มีใครยอมใครนะไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรเหมือนกันนะคะเป็นว่าพื้นฐานของเราตัวเราครอบครัวของเรานะเพื่อนฝูงเราสังคมของเราเราก็พยายามทำให้มันเย็นลงแล้วกันนะฮะ
1: ใช่เราแก้ในสังคมที่ห่างไกลไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเราและใกล้เคียงค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการคนข่าวเล่าเพลงมาตั้งแต่7:30 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะเราจะส่งท้ายด้วยเพลงวันวิสาขบูชานะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เข้ากับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็ธรรมะอยู่ที่ใจทุกๆท่านก็ขอให้นำมาปฏิบัติในทุกๆวันไม่ใช่วันพระอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่สุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็พี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์ลาไปก่อนนะคะพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60/40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศรัฐบาลเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6 น.เป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันราคาขออภัยค่ะก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทางนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย60ประชาชนจ่ายเอง40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทในขณะกรณีที่ซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทางนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้วกว่า 700,000 URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์เจรตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือการปิดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้วรวมกว่า 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนและทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นต่อไปขณะเดียวกันยังเดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายนนั้นสามารถปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายด้านอุตสาหกรรมการบินไทยนายกรัฐมนตรีชู EEC อุตภเปาเมืองการบิน

0: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและได้พบข้อมูลศักยภาพประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยการตั้งที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยทั้งในด้านประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปและพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัทจุดแข็งของไทยไม่เพียงเป็นที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังอยู่ในความพร้อมของระบบรองรับห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภาวเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้สำหรับโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตเอเชียขณะนี้มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด60ล้านคนต่อปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED

และที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่รักนะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะอาทิตย์หนึ่งก็พบกันแค่ครั้งเดียวนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ต้องจัดคนเดียวนะคะเพราะว่ายิงหนุ่ยเนี่ยเขาไปใกล้ๆแถวๆเนี้ยทางประเทศใกล้ๆกับที่เราเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่เขมรนะนะรับรองไม่ใช่เขมรไปทั้งหมดก็คำนะก็คือไปมาเลเซียนะคะไปกับครอบครัวก็อาทิตย์นี้ไม่อยู่อาทิตย์หน้าก็อาจจะกลับมาไม่ทันเช่นกันก็เป็น2อาทิตย์อย่าเพิ่งเบื่อนะคะแล้วก็มาฟังอ้อยจัดคนเดียวไปก่อนช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งจริงๆแล้วที่สำคัญมากแล้วก็ดีมากๆก็คือองค์การยูเนสโกเนี่ยเขาได้เขาเรียกอะไรอ่ะคือให้เป็นวันวิสาขบูชาโลกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะมีวันเขาคือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะคะในวันเดียวกันนะคะถ้าอยากจะทราบรายละเอียดว่าอุ้ยทำไมถึงได้เป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งก็เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกได้นะคะเขาจะมีเขียนไว้เรื่องรายละเอียดต่างๆค่ะท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงไปตอนนี้เรารอสายจากหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวให้น้องแป้งรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งช่วงคุยตรงนั้นเดี๋ยวประกาศชื่อเพลงไปก่อนนะคะมีเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงของพี่เล็กธานินเหมือนคนละฟากฟ้านะคะตะวันยอแสงพี่หญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลค่ะทาตทรมานคุณชรินนันทนาคอนพ่อวงรักคุณสลาวณีโพธิเทศนะคะคำมั่นสัญญาพี่กุ้งกิติคุณเทียนสงพี่กุ้งนี่ร้องเพลงอะไรก็เพราะตลอดนะคะคนจะรักกันคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะตอนนี้สายหน้าใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยทักทายกับท่านผู้ฟังนะคะมาคุยกับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจากที่ไหนคะคุณอะไร
1: ผมชื่อชนันรัตพรมงคลครับ
0: คุณชนันนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: รัตพร
1: มง
0: ค
1: ลอ๋อครับผมเป็นแฟนรายการของคุณอ้อยกับคุณหนุ่ยประจำ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: จัดเพลงได้ดีมากเลยฮะโอ้โหครับเพราะว่าหายากมากที่มีลูกกรุงสมัยที่ผม2504มาเนี่ยได้ฟังเหมือนทุกชีวิตเลยครับ
0: ค่ะก็
1: แล้วก็ดีมากเลยครับเป็นรายการขอให้อยู่นานๆ นะครับ
0: โอ้ขอบพระคุณค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณค่ามากเลยครับ
0: โอ้ดีจังเลยนี่กำลังใจเยอะ
1: ของอะไรต่างๆอยากให้ได้รางวัลเพราะว่าหาอนุรักษ์เพลงลูกกรุงสมัยเก่าเนี่ยหายากมากเลยครับ
0: ถึงกับได้รางวัลโอ้ย
1: ใช่ครับฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: ค่ะแม่ดีใจจัง
1: เป็นคนรุ่นเก่าครับ
0: มันไม่มีโอกาสหาคือจริงๆแล้วมันไปเปิดฟัง
1: เป็นกำลังใจใช่เป็นกำลังใจเชียร์เพราะว่าได้ฟังแล้วมันเหมือนกับจับหูแต่ละเพลงนี่มีคุณภาพมากคร
0: ับ หานานนะคะเนี่ยกว่าจะได้16เพลงแต่ละอาทิตย์เนี่ยไม่ได้จัดแบบจัดระเบิดอะไรก็ได้อ้อยก็แบบพยายามทำให้มันคล้อยกัน
1: มากแล้วมันไม่พอกับช่วงเวลาของเราจำกัดด้วยครับ
0: ก็อย่างนี้ค่ะเรียนให้ทราบว่า16เพลงเนี่ยอ้อยก็จะแบบ16 17 18เพลงเนี่ยอ้อยจะพานำมาให้ฟังก่อนแล้วก็กว่าจะได้แต่ละเพลงเนี่ยบางอาทิตย์ก็อาจจะแบบอาจจะติดขัดบ้างอาจจะแบบไม่เป็นดังที่ใจคิดว่าไม่ค่อยคล้อยตามกันแต่ก็พยายามเต็มที่
1: อย่างที่ขอก็ได้ฟังก็เหมือนขอแล้วครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยให้โอกาสอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงจากชั่วโมงที่2อะค่ะนะคะตอนนี้แนะนำเพลงอะไรมาคะ
1: อ๋อขอเพลงปั้นดินให้เป็นดาวของคุณธานิน
0: พี่เล็กธานิน
1: ก็แฟนพี่เล็กประจำเลยครับเพราะว่าเวลาจะร้องเพลงก็ร้องเพลงของพี่เล็กครับเวลาไปไหนก็จะร้องเพลง
0: วันนี้ก็ต้องโชว์หน่อยสิคะ
1: อ
0: ๋
1: อได้คร
0: ับ ขอเสียงหน่อยนะ
1: ได้ครับท่อนหนึ่งเล็กๆนะครับ
0: ครับครับได้ครับเชิญค่ะ
1: จากดินก้อนเดียวฉันเคี้ยวฉันปั้นเพื่อเธอสุขสันต์พบวันสดใสปัดเหลือบยุงลิ้นมิให้บ บินตอมใจครับผมครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก
1: ็ครับ
0: ทำให้แบบมีความบันเทิงในรายการนิดนึงไม่งั้นมันจะเงียบนะคะ
1: โอ้ใช่เพราะว่าวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็
0: เขาไปทำบุญกันหมด
1: ได้มาได้ประจักษ์ที่ว่าได้ฟังแล้วรู้สึกโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ
0: โอ้ดีใจดีใจ
1: ที่ย้อนยุคสมัยเขาว่าเพลงลูกเราแล้วเราจะไม่ตายเป็นอมตะครับขอให้อยู่นานๆแต่ละเพลงที่จัดวันนี้ครับพอเปิดมาได้เปิดของคุณธานินผมก็มีความสุขแล้วยิ่งยอดครับ
0: พี่เล็ก
1: ร้องเลยครับพี่เล็กใช่พี่เล็กธานินครับเป็นแฟนกันมาใช่ครับ
0: ร้องเพลงของพี่เล็กธานินท่านเดียวเหรอคะที่ใจที่ชอบ
1: แต่ผมจะเป็นร้องของท่านส่วนใหญ่จะแล้วบางทีผมก็ร้องของพี่ชลัมเทพชัยมากอะไรบ้างเน
0: ี่ย
1: คร
0: ับอ๋อร้องเสียงจะลงกับพี่เล็กนะแล้วก็พี่ตั้มใช่ไหมคะเอ๊ะพี่เล็กกับพี่ตั้มนี่ไม่ได้สังเกตแกร้องสองท่านนี่คีย์เพลงใกล้ๆกันไหม
1: โอ้จะเสียงคล้ายๆกันมากพี่คุณชลัมกับพี่เล็กจะเสียงคล้ายๆกันจะไปอย่าง
0: คือเสียงเนี่ยฟังออกว่าเป็นใครแต่ว่าคีย์เพลงคงจะใกล้กันใช่ไหมคะค่ะ
1: แล้วทีนี้ว่าเหมือนค่ายเดียวกันเอาง่ายๆนั่นอย่างคุณธานินทร์อินทรเทพ
0: ค
1: ุณชลัมเทพชัยก็จะมาที่ค่ายจะมาด้วยค่ายของคุณสุเทพทั้งนั้นเลยครับเหมือนลูกศิษย์นะครับ
0: ใช่ใช่ใช่ทั้งสองท่านเป็นลูกศิษย์ของครูสุเทพค่ะ
1: ใช่แต่ลงท้ายที่เทพทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คุณชลัมเทพชัยคุณธานินทร์อินทรเทพพวกนี้นะฮะใช่ลงท้ายด้วยเทพพี่เล็กท่านก็80กว่าแล้วครับท่านก็นึกถึงท่าน
0: พี่เล็ก80กว่าเหรอคะถึงเหรอคะท่าน
1: น่าจะผมว่าน่าจะ82 83
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าประมาณนั้นอาจจะได้ใกล้เคียง
1: ครับ
0: ต้นจะสิบต้น
1: สกุลอินทรัตแจ้งนะครับแล้วก็มาพอท่านมาอยู่ในวงการท่านก็ได้นำเติมเป็นเทพไปเปลี่ยนจากแจ้งเป็นเทพเป็นอินทรัตเทพอะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับเป็นคนสมุทรสาครนะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนสมุทรสาคร
0: พี่เล็กครับอ๋ออ๋อเหรอคะโอ้โหวันนี้มาบอกประวัติพี่เล็กด้วย
1: สมุทรสาครวิทยาลัยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ท่านก็จะเหมือนกับอาจจะเข้ากรุงเทพแล้วก็มาร้องเพลงมาอะไรก็ท่านก็เสียงของท่านเป็นอะไรต่างๆมีเสน่ห์นะฮะ
0: พี่เล็กเขาเสียงเพราะรูปหล่อค่ะ
1: เพราะนะไม่น่าเชื่อนะร่างเล็กค่
0: ะ
1: แล้วก็แสดงภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยแต่ก่อนท่านก็เล่นภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยสวัสดิ์ก่อนฉายที่เฉลิมไทยครับ
0: ค
1: ู่กับคุณสุนิสาพัฒนุชเนี่ย
0: ฮะอ๋อสุธิสาพัฒนุชค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ฮะแต่ก่อนท่านเล่นพระประแสดงภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็อาจจะคู่กับไม่แน่ใจตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็ดน้อยในมิตรหรือคุณสมบัติเล่นนะแต่ลืมเลยฮะใช่เป็นตอนนั้นผมยังเล็กๆผมอยู่มหานาคฮะยังไปดูยังไปกับแม่อยู
0: ่
1: ฮะอ๋อใช่ตอนสมัยก่อนอยู่สะพานขาวแล้วไปดูมันจะใกล้โรงภาพยนตร์แต่ก็เสียงพี่เล็กสมัยก่อนก็จะมีแต่เพลงพี่เล็กเท่านั้นเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงคาหัวใจ
0: คือเรามาคุยเรื่องพี่เล็กกันนิดนึงว่าสมัยก่อนนะพี่เล็กเนี่ยร้องเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าเนี่ยเคยฟังตอนเด็กๆนะแล้วก็เสียงจะฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงใครคือระหว่างคุณธนงศักดิ์กับพี่เล็กเนี่ยเสียงจะใกล้เคียงกันมากในสมัยก่อนนะในสมัยก่อน
1: ใกล้เคียงกันมาก
0: แต่ว่าหลังจากที่คุณทวีพงษ์มณีนินมาทำเพลง
1: คุณทวีพงษ์ก็แต่ง
0: อะไรนะอย่างเช่นเพลงปั้นดินให้เป็นดาวอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะแหวกออกมาคือแสดงว่าท่านเนี่ยพยายามให้ออกมาจากตรงนั้นเลยคือ
1: โอ้ใช่เพลงมีความหมายคุณทวีพงศ์ก็แต่งแต่ละเพลงมีความหมายแต่ละเพลงนะฮะ
0: ในแนวของเสียงอะค่ะคือมันจะเริ่มฉีกออกมาแล้วฉีกเป็นของตัวเองละ
1: ใช่
0: เพราะตอนนั้นจะเหมือนมากเหมือนพี่
1: เหมือนมากเลยครับ
0: เหมือน
1: แล้วคุณธานินทร์ก็ได้รับเสาอากาศทองคำด้วยนะไม่แน่ใจว่าเพลงนี้อาจจะได้รับรางวัลด้วยครับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะถ้ามีโอกาสหน้าโทรมาใหม่นะคะคุณชนัน
1: ท์ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

เพลงจากสายหน้าใหม่นะคะก็มีเพลงปั้นดินให้เป็นดาวนะคะจากคุณชนันท์สำโรงนัดพบคุณสุเทพวงศ์กำแหงคอยเขาคุณสวรีภกาพันธ์เพลงนี้เป็นเพลงที่แก้กับเพลงคอยน้องใช่ไหมชื่อนี้เปล่าคอยน้องข้องใจของพี่วินัยพันธุรักษ์คิดว่าใช่นะคะแล้วก็จบลงด้วยเพลงนี้เมื่อกี้นี้ฉันยังรักเธอพี่วินัยพันธุรักษ์นะคะหรือพี่ต่อยของเรานะคะก็ท่านที่ทักทายเข้ามาเนี่ยมีพี่แอลผักสดคุณอรุณธดีมากันตั้งแต่แรกๆเลยคุณธวัชชัยคุณทศวรรณคุณวัจนาพี่วัจนาคุณกีติคุณวันวิสาพี่นาฏคุณวัฒนาเงินแก้วนะคะท่านอื่นยังไม่เห็นมีใครเขียนมาเลยนะคะเดี๋ยวหน้ามีเขียนมาว่าขออ่านนิดนึงคุณธวัชชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณยายอ้อยคุณย่าหญิงหนุ่ยวันนี้วันพระใหญ่ขอบุญกุศลของหลานให้คุณยายอ้อยวิภาคุณย่าหญิงหนุ่ยมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะขอฟังเพลงคุณอรวีคือฝากใจไว้โอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราน่าจะได้ฟังเพลงกันต่อนะอีก2เพลงแล้วก็มาฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ2เพลงก็คือเพลงพนาโศกเป็นเสียงคุณนันทิดาแล้วก็ตามด้วยหนุ่มสุพรรณฝันเฟื่องคุณชรัมเทพชัยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: มทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนาจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรเช้าวันวิสาขบูชาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเนื่องแน่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายพับผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนและในช่วงค่ำจะมีกิจกรรมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญภาวนาพิธีเวียนเทียนและจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอภิสิทธิ์หวังรัฐบาลสวรับประการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสรของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสรแต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากลากไปว่าเข้าใจว่าในวาระแรกจะมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกสสรมาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้เลือกโดยตรงแต่พรรคประชาธิปัตย์เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการยังเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อยังเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกสสรก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็เหลือ80คนย้ำว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการร่างของทุกพรรคไว้จลาจลป่วนปารีสฉลองซิวแชมป์ตัวใหญ่บอลยุโรปบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงในกรุงปารีสกลายเป็นสภาพเหตุจลาจลย่อมๆเมื่อแฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์จุดไฟเผาสิ่งของและปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3ที่สนามปุตคัชอารีนากรุงบูดาเปสต์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล2025-2026ได้ตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาและใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอยักษ์ใหญ่ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมรวมถึงย่างช็อตแลและหน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันถังขยะและจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั้งประเทศกว่า 20,000 นายเพื่อควบคุมสถานการณ์มีผู้ถูกควบคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7นาย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: แห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม 2500

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่ที่รายการเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569นะคะวันวิสาขบูชาวันนี้หลายๆท่านออกไปไปทำบุญนะคะไปที่ต่างๆเพราะเมื่อเช้าที่ขับรถมาก็รถนี้ก็แบบประมาณว่าเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าคนไทยชาวไทยเราส่วนมากจะเป็นชาวพุทธนะคะจะมากเพราะฉะนั้นก็เป็นวันสำคัญก็ต้องออกจากบ้านไปเพื่อทำบุญค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ขับรถออกมาปุ๊บต้องขับรถกลับไปอีกออกมาจากหมู่บ้านแล้วแล้วก็ออกมาถนนใหญ่แล้วด้วยก็ต้องไปวนรถกลับเชื่อไหมว่าต้องวนรถกลับสองรอบเนี่ยเพราะว่ามันต้องส่องไฟแดงไงเลี้ยวไปทางนี้เลี้ยวมาแล้วอ้าวจะมาทำงานเอาเลี้ยวกลับมาอีกลืมของสำคัญด้วยอะไรอะตัวเองว่าต้องถามน้องพจน์ว่าของสำคัญเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เราจะต้องกลับมากลับไปเอากระเป๋าตังค์เหรอถ้ากระเป๋าตังค์ลืมก็ยังพอไหวถ้ามีมือถือแต่ตอนนี้มันไม่ได้ลืมกระเป๋าตังค์มันลืมมือถือแล้วมือถือต้องมาค้นเพลงเวลาท่านผู้ฟังแนะนำเพลงมาเนี่ยต้องช่วยน้องๆก็อันไหนที่แบบน้องๆเขาค้นได้ก็ให้น้องๆค้นให้แล้วก็เราก็ต้องช่วยด้วยไม่งั้นเราก็จะจัดรายการไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะไม่กลับไปดีกว่าไม่เป็นไรส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบลืมท่านผู้ฟังเป็นกันบ้างไหมเวลาลืมอะไรประมาณเนี้ยลืมได้ประจำเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องติดเงินไว้ในรถเอาเงินวางไว้ในรถประมาณ200 ไม่ใส่เยอะเผื่อว่าเราลืมแล้วเราไม่ได้จะซื้ออะไรแล้วเรายังหยิบในรถมาใช้ได้ใช่ไหมคะเพลงที่ได้เปิดไปเนี่ยเป็นเพลงสนุกสนุกแล้วก็เป็นเพลงที่พี่หมูดาวใจไพจิตร้องเป็นเพลงแรกเมื่อที่ได้เปิดเมื่อต้นชั่วโมงเนาะน่ารักดีอ่ะมันเป็นเพลงแบบเหมือนแกร้องแบบสไตล์เหมือนอ่อนๆ อ่ะคือยังไงอ่ะอย่างเช่นคำว่าอะไรนะอะไรนะยอยักษ์นี่แหละหญิงอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าจะเป็นแบบมันใช้แบบใช้เขาเรียกปากร้องไม่ค่อยชัดเหมือนเด็กน่ารักน่ารักกันเด็กวัยรุ่นตอนนั้นยังอยากจะถามพี่หมูว่าพี่หมูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่ร้องเพลงนี้น่าเอ็นดูมากนางฟ้าสลัมนะคะคุณดาวใจไพจิตนะแล้วก็ความหมายก็น่ารักดีกุ๊กกิ๊กนะคะตกหลุมรักพี่ไม่ใช่อาจารย์สุเทพวงศ์กำแพงร้องนะคะโคมสวรรค์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีแล้วก็ตะลุงพรานบุญคุณเลิศคุณศรีสุดาวงศุนทราภรณ์แข่งอารมณ์คุณศรีสุดารัชตะวันแล้วก็ตามด้วยเพลงที่เพิ่งจบลงไปเป็นเพลงที่พี่เล็กธานินร้องผมเลือกเจ้าชู้นะคะน้องธวัชชัยเขียนมาที่เรียกคุณย่าคุณยายอ้อยคุณย่าหนุ่ยเนี่ยเขียนว่าคุณอรวีเพลงฝากใจไว้มันไม่มีมันมีแต่ฝากรักอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่เขียนมาก็จะเปิดเป็นเพลงฝากรักนะเพลงฝากรักเป็นของสุนทราภรณ์คุณบุษยารังสีขับร้องเอาไว้นะคะแล้วก็คุณอรวีก็นำมาร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังมันก็ร้อนหน้าดูเลยนะคะร้อนจริงๆเลยเปิดพัดลมทีไรแบบก็มันได้ไอร้อนมาด้วยบางครั้งนะคะยิ่งวันไหนฝนตกแล้วแบบมันประมาณว่าตกแล้วตกไม่จริงอ่ะมาแป๊บนึงแล้วก็ไปเลยเงี้ยนั่นแหละยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกแล้วร้อนนี้เนี่ยเราจะมีท่านผู้ฟังก็ไปลองหาดูนะคะมีที่จะแนะนำก็คือ Cool Plus นะคะสามารถเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV514 นะคะมีตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะอาดใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งใส่น้ำแข็งได้ด้วยนะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะคะเป็นดีไซน์สีขาวสีเทาค่ะสุดมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างเช่นเราจะไปวางไว้ตรงห้องนอนก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนที่เย็นได้ทุกที่เลยนะคะมั่นใจในการมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์ให้นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลให้คุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆราคา
เพียง 1,190 บาทจะได้รับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นสนใจนะคะโทรที่02-114-3990ค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคุณเหน่งแนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็เขียนมาที่ SMS มานะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยและแฟนเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์ทุกๆท่านครับขอเพลงฟังได้ไหมอายฟ้าดินอยากฟังเพลงครูสุเทพนะคะอยากได้ยินรบกวนเถิดถ้าเปิดได้ถ้าหากเกิดเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าบอกใครเขาหนาอายฟ้าดินเจ้าบทเจ้ากลอนจริงๆเจ้าคนนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณเน่งจากคุณเน่งการทางพิเศษค่ะที่เขียนมาขอเพลงแล้วก็อีกท่านไม่ได้บอกชื่อขอเพลงของคุณไรอันเปิดไม่ได้แล้วก็อันนั้นก็ไม่ได้เป็นลูกทุ่งนะคะเราจะเปิดเฉพาะเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงสุนทราภรณ์เท่านั้นนะคะเพราะว่ารายการอื่นก็จะสงวนให้กับรายการอื่นนะคะตอนนี้เดี๋ยวนะมีเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้ววันนี้แนะนำเพลงไม่เยอะยังไม่เต็มเลยอ่ะหรือว่าสงสารวิภาเห็นวิภามาคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าไปไหนกันหมดนะคะพี่นาฏค่ะปกติแนะนำเพลงมาถามว่ามีเวลาไหมวันนี้แนะนำเข้ามาได้เลยนะหลายๆท่านแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะยังเหลืออีกหลายเพลงที่จะบรรจุลงไปนะคะตอนนี้มีเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมอบเพลงที่แนะนำเข้ามาให้ฟังกันไปก่อนนะเดี๋ยวเพลงนี้อันนี้มอบให้เองก่อนหนึ่งเพลงก่อนแล้วก็ตามด้วยเพลงที่แนะนำเข้ามานะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่อ้อยร้องอันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นสตริงนะคุณแจนะไม่เป็นไรนักร้องลูกกรุงร้องนักร้องลูกกรุงร้องก็ถือว่าเป็นลูกกรุงก็แล้วกันแสลงใจนะคะฟังเพลงแรกจากพี่อ้อยแล้วก็ตามด้วยเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะเรียงกันไปเลยนะคะ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
0: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

ค่ะนุ้ยฟังคะตามปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเพลงที่แนะนำเข้ามาเนาะประมาณเกือบ20เพลงดิฉันกับหน่อยก็ไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนก็สองคนก็จะหัวฟูวันนี้ไม่หัวฟูแต่ก็หัวฟูเพราะว่าพอไม่มีเพลงเข้ามาปุ๊บก็จะต้องหาเองแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนรอก็เตรียมไว้ให้แล้วนะคะแล้วสำหรับวันนี้แนะนำเข้ามาแค่ห้าเพลงมั้งฮะนะคะ5-6เพลงประมาณเนี่ยมีจากพระยาที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีคุณเน่งมีจังหวัดแพร่แล้วก็เท่านี้นะคะมีที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็มีแสลงใจเสียงย่อยนะคะแล้วก็อายฟ้าดินคุณเสพวงกำแหงนะคะแล้วก็ทารารัฐธมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีมอบให้กับป้ายาสมุทรปราการคิดถึงพี่คุณรุ่งตะวันมอบให้กับคุณพรชัยจังหวัดแพร่ราตรีประดับดาคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะแล้วก็แนะนำเข้ามาอีกก็คือเพ้อฝันไปคุณบุษยารังสีหวานรักคุณรวงทองนะคะเปิดไปยังคะหวานรักยังเนาะเปิดยังเดี๋ยวจะเปิดที่ฉันชักงงชักจะมึนไปแล้วเนี่ยไปแล้วทำไงดีทีนี้เวลาก็จะเหลือประมาณได้สักเพลงเดียวใช่ไหมคะน้องพอดแล้วเดี๋ยว

หลังจากเพลงนี้แล้วนะคะเราก็จะไปพักฟังข่าวพักเที่ยงกันทีนี้ยังเดี๋ยวเขาอ่านของคุณวัฒนาพี่วัฒนาแป๊บนึงพี่วัฒนาเขียนตั้งแต่ต้นรายการเลยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยบอกว่าเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าเนี่ยพี่วัฒนาจะเป็นนักเรียนมัธยมบอกว่าขึ้นร้องเพลงนี้บนเวทีงานนิทรรศการของโรงเรียนทุกคืนค่ะโหร้อง7วันเลยนะ7วัน7คืนเพลงเดียวนะงานพ่อแม่ย่าไม่ได้กลับบ้านนอนบ้านเลยนอนที่บ้านพักครูในโรงเรียนค่ะวันสุดท้ายก็ป่วยเลยนั่นน่ะสิสมควรไหมล่ะพี่วัฒนาตั้ง7วันแล้วก็เพลงเดียวด้วยเป็นอ้อยก็ป่วยเหรอ เพลงเดียวไม่ให้เปลี่ยนเพลงเลยเหรอคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสุดท้ายในช่วงของก่อนจะพักฟังข่าวพักเที่ยงก็คือเพลงหวานรักนะคะคุณรวงทองทองล้นทมค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลสธนช.เตือน15จังหวัดเฝ้าระวังฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเลบานอนตอนใต้ยังระอุอิสราเอลยกระดับโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเดืองแน่นครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในช่วงค่ำครับจะมีสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีเรื่องของการเวียนเทียนจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยสำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าครับสำหรับวันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันสำคัญของชาวพุทธยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะครับที่องค์การสหประชาชาติรับรองมาตั้งแต่ปี2542เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธประวัติได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาในฐานะมรดกทางจิตใจและก็ภูมิปัญญาของมนุษยชาติการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
4: มากันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะสามารถใช้โครงการนี้ได้แล้วค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยว่าโครงการนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีการเน้นย้ำวิธีการในการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยเริ่มใช้งานผ่านแอ แอปพลิเคชันเป่าตังค่ะใช้จ่ายตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus จากนั้นค่ะตรวจสอบวงเงินที่จะเริ่มต้นการรับสิทธิ์ขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะจะต้องมีการเติมเงินเข้า G wallet ก่อนผ่านทางแอปเป่าตังค่ะจากนั้นร้านค้าที่เปิดแอปพลิเคชันถุงเงินจะมี QR code และประชาชนก็ไปซื้อสินค้าโดยใช้จ่ายผ่านทางแอปเป่าตังสแกนชำระเงิน QR code ผ่านทางถุงเงินของร้านค้านะคะระบบจะดำเนินการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่าย60 40ให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะโดยโครงการใช้จ่ายหลักการร่วมการจ่ายในสัดส่วน60 40นี้นะคะอย่างเช่นหากประชาชนซื้อสินค้าราคา100บาทค่ะรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทนะคะซึ่งการใช้จ่ายนี้จะมีการที่รัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันค่ะเท่ากับประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายเอง133บาทก็เป็นการซื้อสินค้าใน1วันนะคะมูลค่า333บาทค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนวงเงินย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าไม่เกิน200บาทสูงสุดค่ะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทค่ะวงเงินจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ซึ่งโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด4เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะ
5: ไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มครับตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยบอกว่าแม้สถานการณ์ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสงครามภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศแต่ว่าไทยยังสามารถครองแชมป์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและก็ตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลังแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและก็การยอมรับจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2025ถึง2026ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการระดับลักชัวรี่อีเวนต์ระดับโลกแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทาง

0: Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมันสะท้อนความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลครับนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและก็เมืองเกาะตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัล Green Destination Award 2026จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์อัตลักษณ์และวิถีชุมชนท้องถิ่นขณะที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพกลุ่มลักชูรี่และกลุ่มนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างต่อเนื่องครับ
1: ขณะที่ทางโฆษกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคค่ะโดยล่าสุดนะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยจำกัดมหาชนโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิวางแผนเพิ่มเส้นทางเชื่อมการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองค่ะโดยได้มีการหารือกับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีผลักดันเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพนะคะอย่างเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางสำคัญทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่อในความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงค่ะและยังบูรณาการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็น Airport for Regional Development นะคะหรือว่ากลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สำหรับเมืองรอง7เป้าหมายค่ะมีที่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่ร้อยเอ็ดมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวในอนาคตรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินระยะยาวรวมไปถึงความร่วมมือให้กับโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการจัดบริการห้องพักระยะสั้นสำหรับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สายการบินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพักค้างในระหว่างการเดินทางนะคะซึ่งทางกรมท่าอากาศยานก็ยืนยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งการพัฒนาศักยภาพสนามบินบุคลากรเชื่อมต่อการเดินทางพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศสำคัญของภาคใต้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ผบตร.ครับสั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนนะครับ พลตำรวจโทตาเรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์

0: ามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรสั่งการกำชับการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทับใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือว่าการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้ว 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนแล้วก็ทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นครับขณะเดียวกันสปอสตร.โดยพลตำรวจธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ครับได้เดินหน้าปราบปรามจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงมิถุนายนนั้นสปอสตร.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดโดยในจำนวนนี้ออกหมายจับแล้วก็จับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่งครับโฆษกตร.บอกด้วยนะครับว่าผบตร.และสปอสตร.เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ให้ปราบปรามการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลโลกทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนันฟุตบอลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยจวดจับนะครับทำให้การสกัดกั้นทำได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นครับ
1: มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนค่ะว่าใน15จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายนค่ะหลังจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงและร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองพื้นที่สิงน้ำท่วมฉับพลันเลขาธิการสทนช.นายชยันต์เมืองสงเปิดเผยนะคะว่าตามประกาศของสทนช.ค่ะระหว่าง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักนะคะโดยจังหวัดที่จะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องมากกว่า100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำจากปัญหาน้ำระบายไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภูเก็ตค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ศักยภาพในการรองรับปริมาณฝนสะสมหากว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจส่งผลให้ไปเกิดน้ำขังรอการระบายกระทบต่อการสัญจรใช้ชีวิตของประชาชนและได้มีการย้ำค่ะว่าให้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกผลิตกล่องครับเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานพลาสติกผลิตกล่องใส่อาหารและกระดาษลูกฟูกของบริษัทซินปังกรุ๊ปจำกัดตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกัน3หลังบนพื้นที่กว่า10ไร่ต้นเพลิงเป็นอาคารผลิตกล่องพลาสติกมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแล้วก็สารผสมกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำเกือบ20คันเข้าฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเพลิงจึงสงบแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาป้องกันการปะทุอาคารทรุดตัวลงมา1หลังส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นหลายล้านบาทครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดทหารพรานยิงสกัดแก๊งขนยาเสพติดนะคะมีการปะทะกันเดือดค่ะโดยกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองรับทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมามายังฝั่งประเทศไทยตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อช่วง 1:30 น.ของเมื่อวานนี้ค่ะตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามายังช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเฝ้าตรวจและมีการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่ขบวนการดังกล่าวค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานลาดตระเวนเกิดการปะทะกันนาน3นาทีค่ะเมื่อเสียงปืนสงบลงค่ะทางเจ้าหน้าที่มองว่าทัศนวิสัยมืดนะคะทำให้ไม่สามารถตรวจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนจนต้องรอจนถึงช่วงเช้าได้มีการวางกำลังควบคุมพื้นที่บริเวณจุดที่มีการปะทะและขอกำลังเพิ่มเติมพบว่ามีร่องรอยของเลือดค่ะอยู่ที่บริเวณต้นไม้เป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการน่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหนีรอดไปได้เจ้าหน้าที่ยังพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้ที่1ค่ะมียาเสพติด 150,000 เม็ดส่วนเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวม300,000เม็ดค่ะก็คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการจังหวัดเมืองสาดในประเทศเมียนมาลำเลียงมาตามช่องทางธรรมชาติบ้าน46เมืองยอนเปียงคำพักคอยที่บ้านห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยผ่านทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยแล้วก็กำลังขนของกลางไปส่งมอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะได้ส่งมอบของกลางให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีขยายผลและเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับไปลุยที่สีลมฟังคนทำงานกลางคืนชู AI CCTV สร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนเบอร์10ครับได้เปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขตบางรักย่านสีลมเพื่อรับฟังปัญหาของคนทำงานกลางคืนและก็ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อวานนี้นะครับว่าคนทำงานกลางคืนต้องการให้รัฐยอมรับอาชีพดังกล่าวในฐานะอาชีพอิสระและก็ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ครับยังต้องการให้สังคมมองว่าดรักโชว์เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยอยากให้ภาครัฐมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ครับในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีรุ้งที่สามารถเติบโตและก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนายชวัฒน์บอกว่าความตั้งใจของตนก็คือการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยตนต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ ก่อนในนี้กรุงเทพเคยได้รับรางวัล Gold ด้านความเท่าเทียมเป็นเมืองแรกของเอเชียจาก UNDP มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ อยากเดินทางเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องยกระดับด้านความปลอดภัยทำให้กทม.เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับคนกลุ่มนี้รวมถึงทุกๆคนครับ โดยนายชัยวัฒน์บอกว่านโยบายของพรรคประชาชนคือการใช้สิ่งที่กทม.มีอยู่แล้วอย่างเช่นกล้อง CCTV เข้ามาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยตรวจสอบภาพบนกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุที่น่าสงสัยที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมกล้อง CCTV จะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังตำรวจในทันทีพร้อมทั้งแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณที่ใดเพื่อให้ตำรวจสามารถลงมาตรวจสอบสถานที่ได้ทันเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทำให้คนกรุงเทพมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยนายชัยวัฒน์บอกด้วยนะครับว่านโยบายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนครับ
1: อนุชาควงอภิสิทธิ์ค่ะหาเสียง

0: ที่ตลาดสมกรนะคะก็ชูต้นแบบตลาด AI ถูกสุขะอนามัยค่ะโดยการลงพื้นที่ของนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางไปพร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคนะคะอย่างเช่นนายกรจาติกะวณิชนายสกลทิพย์ภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะโดยทักทายประชาชนพร้อมกับสะท้อนสภาพเศรษฐกิจทั้งต่อตัวผู้สมัครแล้วก็นายอภิสิทธิ์ค่ะนายอนุชาบอกว่าการลงพื้นที่ตลาดสมกรถือว่าเป็นจุดเด่นที่นำเทคโนโลยีให้ลูกค้าสแกนตาม QR code เลือกพิกัดร้านค้าได้อย่างสะดวกแม่นยำแล้วก็ยังมีลิงก์ไปสแกนจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงสามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ร้านค้าที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวใช้ข้อมูลประมวลผลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการความสะอาดได้เป็นอย่างดีลบภาพตลาดสดแบบเติมไปได้เลยค่ะมีสุขลักษณะที่ดีที่ดังนั้นเห็นว่าสามารถที่จะผลักดันเปิดตลาดได้ทั้งสัปดาห์ไม่ใช่เพียงแค่ในสุดสัปดาห์เท่านั้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปบริหารจัดการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดการจัดการขยะแยกขยะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการจราจรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยดูแลความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินให้กับผู้ค้าและประชาชนและจะต่อยอดตลาดในระดับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเน้นเรื่องความสะอาดให้ทุกคนสบายใจมาตลาดแล้วถูกต้องตามสุขลักษณะรวมไปถึงดูแลผิวพรรณและกลิ่นนะคะจากการปรุงอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างดังนั้นต้องมีมาตรการเสริมไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเช่นการจัดเก็บไขมันของเสียจากตลาดจะต้องมีบ่อพักไขมันค่ะขณะที่ในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางฝั่งของนายอนุชาจะไปที่สีลมนะคะจะมีการเดินขบวนพาเหรดกันซึ่งเป็นงานสำคัญทุกปีค่ะสำหรับนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของพรรคประชาธิปัตย์ชูจุดเด่นเริ่มที่องค์กรของกทมเพราะว่าความหลากหลายทางเพศอยู่ในทุกส่วนของราชการค่ะจะต้องเข้าไปดูสัดส่วนให้เหมาะสมพร้อมเข้าไปดูกฎระเบียบการจัดกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศค่ะ
1: นายอภิสิทธิ์ยังให้ความเห็นเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยหวังว่ารัฐบาลและสว.จะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช้เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสร.ของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่7-8กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสร.แต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากกังวลหรือไม่นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเข้าใจว่าในวาระแรกมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้มีการเลือกโดยตรงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกส.ส.ร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็จะเหลือ80คนในพิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการของทุกพรรคการเมืองครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะและบรรดาตอนใต้ยังระอุนะคะขณะที่เรื่องของการเจรจาสหรัฐก็มีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันโดยพบว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนค่ะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามโดยกองกำลังอิสราเอลรุกคืบไปยังตำแหน่งทางเหนือของแม่น้ำริตานีของเลบานอนมีการยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์การรุกคืบของอิสราเอลครั้งนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงจากทั้งอิสราเอลและเลบานอนที่กรุงวอชิงตันเพื่อเดินหน้าการเจรจาที่สหรัฐเป็นคนกลางให้การผลักดันสร้างสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
1: แฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์ปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่า PSG นะครับจุดไฟเผาสิ่งของแล้วก็ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักของเขาสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3คือเสมอกันในเวลา1-1ครับ

0: โดย PSG สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองครับตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดพรังซึ่งมีการจัดจอขนาดยักษ์ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมแมตช์นี้เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงย่านชัตแลและก็หน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันทั้งขยะจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมแม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งแผงไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเพื่อป้องกันล่วงหน้าแล้วก็ตามครับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนบุกยึดแล้วก็ปิดถนนวงแหวนรอบกรุงปารีสพร้อมจุดพลุไฟจนการจราจรเป็นอัมพาตกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั่วประเทศกว่า 20,000 นายครับเพื่อควบคุมเหตุการณ์มีผู้ถูกคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ7นายครับมารีนเลอแปนผู้นำฝาจัดของฝรั่งเศสออกมาโจมตีเหตุการณ์นี้ผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีระบุว่ามีแค่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ชัยชนะของสโมสรฟุตบอลจะจุดชนวนให้เกิดจลาจลและก็ทำให้ประชาชนขังตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
1: พายุทรายพัดถล่มหลายเมืองในรัฐราชสถานของอินเดียนะคะกระทบทัศนวิสัยพายุทรายขนาดมหึมาและรุนแรงพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐราชสถานซึ่งเป็นรัฐทะเลทรายของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้ในพื้นที่ท้องฟ้านะคะก็มืดสนิทราวกับกลางคืนทัศนวิสัยเหลือเพียงศูนย์เลยค่ะและมีลมกระโชกแรง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เมืองหนุมานกาและสีคังคานครนะคะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าพายุฝุ่นที่รัฐราชสถานอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งจะช่วยบรรเทาสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงถึง48องศาเซลเซียสมาหลายวันก็คาดว่าสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวนต่อไป 4-5 วันค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: ร้อนร้อนร้อน ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวพอวันอาทิตย์นี้ไม่จบรายการแล้วก็ไปเจอกันอาทิตย์หน้าอีกนะอย่าลืมมาฟังกันนะคะแต่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวหญิงหนุ่ยก็ยังไม่ได้มาจัดนะคะเพราะว่ายังไม่กลับมาจากต่างประเทศนะคะเพลงที่มอบให้มีเพลงฐานันดรใจคุณดาวใจเพจิตนะคะไว้ทุกไว้กับหัวใจคุณธนินอินทราเทพแล้วก็ละคุณหลานธวัชชัยแนะนำเพลงมาของคุณอรวีแต่ว่าเขียนมาไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่มีอะค่ะเพลงนี้เขียนมาว่าอะไรฝากเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นเพลงนี้ให้ฝากเพลงถึงเธอคุณอรวีเช่นเดียวกันนะคะไม่ทราบว่าจะตรงไหมหรือจะถูกใจไหมตามด้วยเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็คือหักใจไม่คิดคุณชรินทร์นะคะจบลงด้วยเพลงปรัชนีหัวใจคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะเรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าเพราะว่าเวลาที่ออกแรงลุกหรือนั่งหรือเดินขึ้นบันไดเนี่ยก็ต้องมีการเริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะคะยิ่งผู้สูงวัยเนาะที่ออกมาที่ออกแบบมาก็เพื่อที่จะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระของข้อเข่านะคะไม่ให้มันกระแทกช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษซึ่งให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวด้วยระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นเราสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะมันไม่ชื้นอ่ะก็ต้องใส่ได้ใช่ไหมแต่เกิดบางชนิดมันจะแบบใส่แล้วมันอับคันๆเดี๋ยวต้องรีบไปถอดแล้วมันไม่ไหวไงอันนี้ไม่มีนะคะมันระบายอากาศดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะถ้าท่านซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นจะแถมฟรีให้อีก2ชิ้นทันทีก็จะรวมเป็น4ชิ้นนะคะราคา990บาทค่ะแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโอ้มีของฟรีให้น่าชื่นใจนะคะเพราะว่าเราไปใช้อะไรต่อได้ถ้าสนใจโทรที่02-114-3990นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990ค่ะจะมีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้าเนี่ย50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะก็จะมีเพลงที่จะมอบให้อีกสักครู่นึงจะพบกับรายการหวานวันวานวันนี้จะเป็นมหานครทีมพบกับคุณโจ้แล้วก็น้าแอดคาราบาวคุณโจ้นี่แกชื่อเต็มว่าคุณโจ้เฉลิมศักดิ์มาอย่างได้ยินเสียงแวบๆอยู่ข้างหลังและมีเงามาด้วย
1: ย
0: ัง
1: ไม่มาคร
0: ับ มาเลยมาเลย
1: อะไรฮะ
0: นั่งเลยนั่งเลย
1: นั่งทำไม
0: จะหมดเวลาแล้วเนี่ยเร็วๆเข้ารีบคุยแล้วเดี๋ยวจะมอบให้แกสัก2เพลงอ่ะโจ้มาจัดรายการเป็นไง
1: เพลงอะไรฮะ
0: เออนั่นไหนๆรถเข็นน่ะรถเข็นอยู่ไหน
1: รถเข็นอยู่ข้างหลังครับฝันที่เป็นจริง
0: เหมือนเลยนะเนี่ยเราอ่ะเหมือนรถอ่ะเดี๋ยวฟังอีก2เพลงนะเวลาหมดแล้วเนี่ย
1: เพลงอะไรฮะ
0: บัวน้อยคอยรักคุณสุเทพลอยชูช่อแล้วก็ตามด้วย
1: ร้องกันเองเลย
0: อุ้ย
1: บัวน้อยลอยชูช่อรออรุณเหมือนรอไออุ่นจากดวงสุริยา
0: ตกลงไม่เปิดใช่ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอก
0: เปิดไปเถอะ
1: เพลงน
0: ี้
1: ผมเป็นแชมป์เงาเสียง
0: จริงเหรอเอาตามด้วยเพลงเมื่อวานนี้เสียงพี่อ้อยพี่พาเดี๋ยวเพลงพี่ก็เปิดไม่จบหรอกเธอนะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันอาทิตย์กับพี่อ้อยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับน้องโจ้นะคะ
1: ครับ

ี้เวลา 13:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมจัดทำแผนจังหวัดกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2571-2575 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยแผนจังหวัดจะครอบคลุมทุกมิติภายในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ส่วนแผนกลุ่มจังหวัดต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง18จังหวัดจะทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมคอพอเร่งหาต้นตอปนเปื้อนห้วยตะเข้สระบุรีพบกลิ่นสารเคมีทุกจุดตรวจย้ำเอาผิดถึงที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองเกตคลองน้ำเขียวและห้วยตะเข้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังได้รับรายงานปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ำทั้ง3สายมีลักษณะสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายสารเคมีทุกจุดที่ตรวจสอบเมื่อนำเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามวิเคราะห์ค่าสารเคมีระเหยทบค่าระหว่าง2

0: ค่าถึง 2.6 นอกจากนี้ยังพบการนำไฟฟ้าในน้ำสูงบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวม23พารามิเตอร์ครอบคลุมกลุ่มโลหะหนักสารที่ละลายในน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา7วันสำหรับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรวม9แห่งพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำไปเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อหาความเชื่อมโยงและระบุต้นตอของการปนเปื้อนหากผลการตรวจสอบสามารถระบุผู้กระทำผิดได้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีอาญามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงดำเนินการเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หาต้นตอของสารเคมีอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้เมื่อเวลา 10:30 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาถึงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีพระเทพวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคและเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางโพงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมกว่า 2,500 คนเพื่อร่วมกันสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสมทบทุนการก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือหลังจากเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพบปะประชาชนที่คอยอยู่ในเต็นท์พิธีด้านล่างโดยท่านอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีเงินใช้อายุยืนยาวมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขมีความเจริญและเดินทางไปรับประทานอาหารในเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนเดินทางกลับสนามบินนานาชาติกระบี่เพื่อกลับกรุงเทพมหานครนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซม

สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันนะครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่5ของเดือนนะครับแล้วปกติอาทิตย์ที่5ของเดือนเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะยกสัมปทานให้ผมมาจัดรายการนะครับก็สวัสดีต้อนรับคุณเข้าสู่ลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับผมดีเจโจเฉลิมศักดิ์วันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนคุยเพื่อนเปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดจนถึงเวลา5โมงเย็นนะครับอยากจะฟังเพลงไหนเพลงใดยุค80 90นะครับขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นประมาณแบบว่า alternative หน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้อยากจะโดดหน่อยนะสมัยก่อนนี้เวลาช่วง90เนี่ยจะมีนักร้องยุค90แล้วก็มียุค alternative ก็จะมีนักร้องแบบหลากหลายศิลปินนะครับที่มาร้องแล้วก็ออกอัลบั้มให้คุณได้ฟังเพลงกันเยอะมากนะครับคุณคิดถึงใครบ้างครับในยุค alternative ลองส่งข้อความเข้ามาขอกันได้นะครับในช่วงเนี่ยตั้งแต่ตอนเนี้ยจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับคิดว่าจะมีเพลงไหนเพลงใดขอมาได้นะครับเมื่อวานมีโอกาสได้ไปร้องเพลงที่งานที่สมุทรสาครนะครับลูกค้าก็คือเราพาน้องจิมกลอยไทดอลมิวสิกเนี่ยไปร้องเพลงนะครับ2 ทุ่มเขาก็บอกว่าก่อนคือบอกผมล่วงหน้าอาทิตย์2 อาทิตย์นะบอกว่างั้นให้คุณโจ้ช่วยร้องด้วยได้ไหมนะประมาณประมาณเท่าไหร่ดีผมก็บอกเท่าไหร่ดีครับอยากให้ผมช่วยร้องเท่าไหร่ก็ให้กิม

ก้อยเขาร้องชั่วโมงกว่าใช่ไหมคุณโจก็ร้องไปสัก12-13เพลง1ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็จัดเต็มไปเรียบร้อยนะฮะขึ้นไปร้องคนประมาณ 7-800 คนแล้วร้องไปประมาณ 12-13 เพลงประมาณ1ชั่วโมงลงมาก็แอบดมยาดมแม่อายุปูนนี้แล้วนะฮะแบบขึ้นไปร้องเพลงนะครับแต่ว่าก็พยายามดูแลเสียงดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไม่ให้เสียงมันแบบคุณภาพมันตกลงนะฮะก็ประคองตัวเองอยู่แล้วก็ร้องได้จนจบนะฮะได้รับติปมารวมแล้วก็ประมาณหลายพันอยู่เนาะขอบคุณนะครับเมื่อวานไปงานวันนี้ช่วงเย็นผมก็มีอีกงานนึงนะฮะวันนี้จะมีงานเกษตรปราจีนบุรีนะครับซึ่งจัดกันที่ลานหน้าสารกลางเก่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตของตรีชัยนรงค์อยากไปดูแล้วก็ไปเจอกันนะวันนี้ผมเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้แหละใส่เสื้อ LTM FM 95นี่แหละฮะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็ไปทักทายกันได้อยู่ข้างๆเวทีนะครับใครอยากจะไปเป็นพ่อยกแม่ยกให้กับตรีชัยนรงค์เชิญได้เลยนะครับมาฟังเพลงศิลปินเอาเธออีกสักเพลงนึงงานจากออดี้ธนยศจิวานนท์

อยากบอกให้รู้จากอีซึนนะครับอัลบั้มลอยตัวเป็นเพลงที่ดังที่สุดของอัลบั้มชุดนี้ลืมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเมื่อวานจบงานที่สมุทรสาครตอนประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มนะครับก็ด้วยความไม่ทราบนะครับคือคิดว่ามันคงแบบไม่ปิดแล้วแหละเนี่ยด่วนดาวคะนองนะฮะเราก็ตั้ง Google Map กลับบ้านไปทางลาดพร้าวมันก็ขึ้นมาบอกให้ขึ้นทางด่วนดาวคะนองขับไปเอ๊ะทำไมรถมันติดปรากฏว่าด่วนดาวคะนองกลางคืนก็ปิดนะครับเพราะนั้นใครไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงหนีไปทางอื่นเพราะว่าพอไปกด Google Map มันก็ยังขึ้นอยู่นะครับว่าให้ไปทางนี้ทางนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นสะพานได้ไปทางนี้ทางนี้แล้วขึ้นสะพานได้ปรากฏไปทางไหนมันก็ปิดหมดเลยนะครับเพราะนั้นเป็นไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะครับในช่วงกลางคืนนะกลางวันเขายังเปิดตามปกติอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาเล่าสู่กันฟังเรื่องคนละครึ่งนะฮะที่เขาจะเริ่มคึกคักกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลายๆคนยังงงกันอยู่เลยนะครับว่าทำไมให้น้อยกว่าเดิมอีกคราวที่แล้ว50 50คราวนี้60 40ทำไมต้องจ่ายยุบยับไปหมดเลยโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปเลยเหรอนะเนี่ยงงเหมือนกันมาเราก็มาฟังเพลงของเรากันต่อดีกว่านะครับ

0: ่อนอันนี้เป็นเดโมเวอร์ชันนะครับซึ่งผมเปิดจากอัลบั้มที่เขาแยกออกมาเป็นอัลบั้มของก่อนโดยเฉพาะก็คือมีทั้งเดโมเวอร์ชันบาร์กเวอร์ชันมีพลายเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันนะครับมาครบ5เวอร์ชันเลยนะครับนี่เลือกเป็นเดโมเวอร์ชันเอามาฝากคุณๆกันนะครับไปเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับวันนี้คุยกับคุณเมธนิดาดลธัญพรภคภพนะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์ไอรานะครับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ Personal Care นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้น่าสนใจขนาดไหนระดับไหนอย่างไรรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจมาฝากคุณๆกันแน่นอนครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
0: ครับในช่วงนี้เป็นช่วงแชมเปี้ยนดารี่นะครับผมและพี่แอดยินยงโอภากุลนะครับร่วมพูดคุยกันแล้วก็ไปคุยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้ก่อตั้งแบรนด์ไอรานะครับผู้สำอางและผลิตภัณฑ์ Personal Care นะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะ
0: ครับครับโอ้โหเป็นยังไงฮะแบรนด์บิวตี้สัญชาติไทยปกติแล้วผมจะเคยได้ยินแบบแบรนด์บิวตี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเกาหลีบ้างไปมาจากนู่นนี่บ้างหรือไม่ก็จริงๆก็ไทยนั่นแหละแต่ว่าแปลงสัญชาติเป็นเกาหลีก็มีนะฮะของเรานี่ยืนยันตัวตนว่าเป็นแบรนด์บิวตี้สัญชาติไทย
11: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากสนับสนุนเรื่องสมุนไพรไทยค่ะแต่อยากทำให้มันเป็นไทยโมเดิร์นบิวตี้อะค่ะก็เลยยืนยันตัวตนเลยว่าคือเป็นแบรนด์สัญชาติไทยแล้วเราก็เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้สมุนไพรไทยในโดสที่ถึงค่ะเพื่อผลลัพธ์กับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผมผิวริมฝีปากค่ะให้แข็งแรงค่ะนอกจากนั้นก็คือยังอ่อนโยนกับโลกด้วยค่ะพี่โจคืออ่อนโยนต่อคนใช้และอ่อนโยนต่อโลกเพราะว่าบรรจุภัณฑ์เราอะค่ะก็จะรีไซเคิลได้ 100% เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นกระดาษย่อยสลายได้หรือว่าบางทีก็มีรุ่นที่เอาฝาขวดน้ำอะค่ะมาอัพไซเคิลใหม่ให้เกิดกลายเป็นแท่งลิปก็จะได้ลดปริมาณขยะแบบนี้ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวจะถามว่าทำไมเราต้องทำกันถึงขนาดนี้ต้นทุนมันจะสูงกว่าปกติหรือเปล่าครับ
11: ต้นทุนสูงกว่าเยอะมากๆค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าแท่งลิปพลาสติกทั่วไปเนี่ยต้นทุนอาจจะอยู่ที่ประมาณ3บาท4บาท ตัดแท่งกระดาษที่ย่อยสลายได้ที่ใช้หมดเนี่ยเอากรรไกรตัดใส่ใต้ต้นไม้แล้วย่อยสลายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18บาท
0: เฮ้ยมันสูงกว่าแบบว่ากี่เท่าคะเนี่ย
11: ก็6เท่าเยอะเลยค่ะแต่ว่าราคาเราเนี่ยขายเท่ากับราคาที่เป็นแท่งพลาสติกเลยเราทำราคาให้จับต้องได้เพราะว่าจริงๆเพนพอยต์ตอนที่เมย์เริ่มก่อตั้งแบรนด์ไอลาย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะมันเกิดจากความรู้สึกที่ว่าทำไมสินค้ามันไม่มีสินค้าออร์แกนิกไม่มีสินค้าธรรมชาติเลยไม่มีลิปธรรมชาติในยุคนั้นเลย10ปีที่แล้วค่ะคือถ้ามีอ่ะก็มีแต่ว่าต้องเป็นนำเข้าแล้วราคาก็คือสูงมากแล้วตอนนั้นที่เมย์ก่อตั้งแบรนด์ค่ะเมย์ก็แบบเพิ่งเรียนจบใหม่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีสตางค์เยอะเนาะเวลาเราจะเลือกใช้อะไรแล้วก็บอกว่าอุ๊ยอยากใช้ของที่ไม่มีปิโตรเลียมเซลลี่อยากเป็นธรรมชาติแต่ว่าอุ๊ยราคาก็แรงมากเลยดังนั้นมันก็เลยเป็นเพนพอยต์ว่าเราจะทำยังไงให้ทำสินค้าที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยในราคาที่มันสมเหตุสมผลมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ในตอนนั้นมาค่ะ
0: อ่ะแล้วคราวนี้พอลงมือทำแล้วผลิตภัณฑ์แรกได้ข่าวว่าเป็นกระแสไวรัลมากๆเลยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับ
11: ตอนนั้นเป็นลิปบาล์มกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ
0: อุ๊ย
11: กลิ่นแบบกะทิเลยแบบข้าวเหนียวมูน้ำกะทิเลยกลิ่นแบบนั้นเลยค่ะ
0: มันสามารถได้ด้วยเหรอฮะนี่ผมยังไม่เคยเห็นแล้วก็แบบยังไม่เคยไว้เอ๊ะมันสามารถทำได้ด้วย
11: คือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้เป็นกลิ่นผสมอาหารค่ะคือมันไม่ใช่เหมือนไอติมหรืออาหารเนาะที่เราสามารถปั่นกะทิลงไปได้เลยความเป็นเครื่องสำอางค่ะมันยังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นมันก็จะเสียแต่นั้นอันนี้เป็นกลิ่นผสมอาหารแต่ว่าเราใช้ความที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าให้มันแปลกใหม่มันว้าวแล้วก็ยังปลอดภัยทานได้เพราะมันคือกลิ่นผสมอาหารที่ใส่ในลูกอมใส่ในนมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะดังนั้นปากก็จะไม่ดำแล้วก็ปลอดภัยก็เริ่มมาจากตัวนั้นซึ่งตอนนั้นค่ะก็เป็นกระแสมากเลยเราเริ่มมา10ปีที่แล้วใช่ไหม10ปีที่แล้วค่ะ X หรือว่า Twitter เนี่ยคือดังมากในยุคนั้นเราเริ่มมาในยุคนั้นค่ะแล้วก็มีชื่อมากเลยใน X ในยุคนั้นค่ะก็คือหลายคนใช้แล้วชอบแล้วก็ชอบกลิ่นว่ามันแปลกแล้วก็ช่วยกันรีวิวแบบนี้ค่ะ
0: มันไปถึงต่างประเทศไหมครับตัวนี้
11: ตัวเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าเราอ่ะยังอยู่ในประเทศอยู่ค่ะยังไม่ได้ส่งออกมีส่งออกไปบ้างแต่ว่าสัดส่วนน้อยมากๆค่ะก
0: ็
11: หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้ส่งออกไปด้วยค่ะ
0: ครับแล้วคราวนี้ทราบมาว่ายังมีแบบว่าจำหน่ายแล้วยังมีหักรายได้จากยอดขายไปช่วยมูลนิธิด้วยช่วยสังคมด้วย
11: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือเวลาเราทำมาค่ะตั้งแต่แรกเลยคือเราอ่ะไม่ได้เอากำไรเยอะเราเอาในเปอร์เซ็นที่เราอ่ะอยู่ได้แล้วเราก็หัก 5% ด้วยให้เป็นโซเชียลคอนทริบิวชั่นที่จะให้สังคมให้มูลนิธิต่างๆอย่างเช่นรุ่นที่เป็นลิปฝาขวดน้ำค่ะที่เอาฝาขวดน้ำมาทำเป็นแท่งลิปสติกใหม่เพื่อที่จะได้เป็นการลดขยะใช่ไหมคะตัวเนี้ยก็มีหักเข้ามูลนิธิสืบนะคะเสถียรด้วยค่ะเพราะว่าได้ไปช่วยในเรื่องป่าเรื่องผืนดินต่างๆด้วยค่ะคือเราอยากเป็นแบรนด์ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วถ้าสมมติว่าจะโตไปได้ก็อยากโตแบบยั่งยืนนะคะแล้วก็ดูอีโคซิสเต็มระบบนิเวศของเราให้ดีว่าเราพอจะทำอะไรควบคู่กันไปได้ด้วยเพราะเราไม่ได้อยากทำเป็นแค่ CSR ที่เป็นแคมเปญสั้นๆและจบแต่เรากำลังมองหาความยั่งยืนว่าเฮ้ยมันมีวิธีไหนไหมที่มันดำเนินไปพร้อมกับการทำธุรกิจได้ด้วยแบบนี้ค่ะก็เลยสอดแทรกเข้ามาในแบรนด์ไอราในวิธีคิดพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: เออครับแล้วคนนี้มาพูดถึงเรื่องของการรักโลกครับเราจะรักโลกแบบไหนครับทำให้มันแบบง่ายหรือยากๆยังไงให้แบบว่าให้คนเข้าถึงคนอะไรยังไงบ้างครับ
11: ต้องยอมรับเหมือนกันค่ะว่าในยุค10ปีที่แล้วเรื่องความยั่งยืนเรื่องความรักโลกก็ยังไม่ถูกพูดถึงในไทยใช่ไหมคะแล้วตัวเมย์เองเนี่ยเป็นคนที่อินเรื่องนี้มากเลยตั้งแต่ตอนที่เรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ค่อนข้างสุดโต่งดังนั้นก็ในยุคนั้นก็ต้องยอมรับว่าเมย์ก็ทำออกมาให้มันยากอยู่เหมือนกันค่ะคือหมายถึงคนก็จะรู้สึกว่ามันใช้ยากเลยแต่ว่า พอเราทำธุรกิจมาสักพักนึงเรารู้แล้วว่าโอเคเราต้องเบลนความต้องการของตลาดไปกับแพชชั่นเราด้วยให้มันพอดีอะค่ะก็ เลยปรับให้มันเริ่มใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังรักโลกด้วยแต่ว่าบางอย่างอ่ะที่มันอาจจะใช้ง่ายเลยแต่พอมันไม่รักโลกเลยอ่ะเมย์ก็ยังทำใจไม่ได้อาจจะปฏิเสธที่จะยังไม่ใช้พวกแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นแต่นอกเหนือไปจากแค่เรื่องบรรจุภัณฑ์นะคะจริงๆต้นตอมันคือเริ่มมาจากที่เราใช้สมุนไพรไทยเลยการที่ใช้สมุนไพรไทยการที่ใช้สินค้าที่เป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกก็เป็นการช่วยโลกอย่างนึงเพราะว่าสารเคมีอะค่ะสมมตินะคะเราใช้แชมพูใช้ครีมอาบน้ำที่มีพวกสารเคมีเยอะๆสมมุติมี SLS SLES หรือซิลิโคนเยอะๆใช่ไหมคะ
0: ครับ
11: เวลาที่เราสระผมล้างน้ำประปาออกไปเนี่ยน้ำบางทีมันบำบัดไม่หมดสุดท้ายมันก็จะเหลือลงทะเลถูกไหมคะมันก็ไปอยู่ในแหล่งน้ำปลาอาหารทะเลอะไรก็กินเข้าไปแล้วก็กลับมาที่เราดังนั้นการที่เราลดการใช้สารเคมีค่ะก็เป็นเหมือนการที่ได้รักโลกได้ช่วยสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายมันคือการรักตัวเองค่ะเพราะว่าเรากินอาหารทะเลกินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยก็จะได้ลดสารเคมีในองค์รวมไปด้วยแม้แต่เราเป็นแบรนด์เล็กๆนะคะเราก็พยายามที่จะคิดจุดพวกเนี้ยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้ามีคนตัวเล็กแบบเนี้ยอีกหลายๆคนที่ตั้งใจทำแบบเนี้ยวันนึงมันก็จะต้องมี market size หรืออะไรหรือการผลิตและที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะได้ช่วยโลกได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยผู้คนได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้ครับคราวนี้เรามาสรุปนิดนึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของไอราเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ออกมา
11: ปัจจุบันค่ะเรามีทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมค่ะที่ช่วยให้ผมหนาแบบผมแบบกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่ค่ะหรือพวกชะลองอกคลิปนวดชะลอผมงอกก็มีค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้าเจลล้างหน้าที่จะกันริ้วรอยให้หน้าไม่แห้งมีพวกแป้งพัฟค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากด้วยคือลิปบาล์มลดปากคล้ำลดปากตกร่องหรือว่าแต่งเติมให้มีสีสันค่ะดังนั้นก็อาจจะแยกเป็น3หมวดหลักๆค่ะคือผมริมฝีปากแล้วก็ผิวหน้าค่ะ
0: อืมอ่ะยังแล้วยังมีข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ไหมครับ
11: ย
0: ัง
11: มีข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ค่ะยังมีต้นตำรับออริจินอลอยู่ค่ะ
0: ยังมีอยู่นะครับครับผมอ่ะคราวนี้ถามเรื่องก่อนจะคุยกับพี่แอดนะครับถามเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายนี่มีทางไหนบ้างครับ
11: ปัจจุบันค่ะจะยังเป็นออนไลน์ 100% คือก่อนหน้านี้เรามีใน Modern Trade ด้วยค่ะมีในร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ถอยกลับมาตั้งทับนิดนึงแบบอันนี้นิดนึงแล้วก็ทำเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งมีในทุกช่องทางเลยที่เราเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแต่หลักๆยืนพื้นก็จะเป็นมันชื่อพูดชื่อแพลตฟอร์มได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับได้เลยคร
11: ับ หลักๆก็จะเป็น Facebook ค่ะเป็น Facebook เป็นหลักเลยตอนนี้นะคะก็คือ Aira Natural Products ค่ะเป็นชื่อเพจของเราค่ะ
0: อืมครับ
11: ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ
11: ใช่มีทุกแพลตฟอร์มเลยค
0: ่
11: ะ
0: ได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับ อีกท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้อยู่ในสายด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แอดยินยงโอภากุลครับ
4: สวัสดีครับพี่โจใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับผมสวัสดีครับพี
4: ่ทักทายคร
0: ับ ทักทายครับผมครับพี่ครับได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับเรื่องของการรักโลกเรื่องของการนำเงินช่วยมูลนิธิสืบนะครับเสถียรนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยก็เป็นทั้งหน้าทั้งลิฟิปาทั้งผมนะฮะพี่ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับ
4: ก็ต้องขอชื่นชมนะครับ
0: ใน
4: ฐานะที่ว่ามีหัวคิดที่อยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจด้วยซึ่งไม่ค่อยมีคนคิดอย่างนี้มากสักเท่าไหร
0: ่
4: หรอกนะครับก็ถือว่าเป็นความยากลำบากเพราะว่าอย่างลงทุนหลอดเท่าที่ฟังดูเนี่ยอย่างหลอดที่ทำจากกระดาษเนี่ยมันแพงกว่าพลาสติกตั้ง6เท่า
11: ค่ะ
4: ทางไอว่านี่ก็พยายามที่จะใช้การอนุรักษ์นี่เป็นชูธงในการนำเสนอสินค้าก็ผมก็ว่าเป็นมีจุดขายที่ดีครับสำหรับคนที่ร่วมรักโลกไปด้วยกันเขาก็จะเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่น
0: ครับผมคร
4: ับ ก็เป็นจุดขายเป็นกิมมิกที่ทำให้สินค้าเรามีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าของคนอื่นนะครับนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วด้วยนะครับ
0: ครับผม
4: ต้องขอชื่นชมครับเป็นวิธีคิดที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่ต้องการการเยียวยาโลกนะคร
0: ับ ครับจะถามคุณเมย์ว่าคุณเมย์มีปัญหาอะไรยังไงเกี่ยวกับการวางจำหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อและคอมมูนิตี้สโตร์ทั้งหลายครับถึงถอนออกมา
11: ค่ะ ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่แอดมากๆเลยนะคะแค่ได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วเป็นกำลังใจมากๆเลยค่ะย้อนมาที่คำถามที่พี่โจ้ถามค่ะว่าเราประสบปัญหาอะไรคือเมย์เริ่มธุรกิจเนี่ยตอนเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะในวันที่เมย์ก็ยังเด็กมากเลยคือตอนนั้น22ค่ะแล้วก็เรื่องการวาง pricing หรือการวางราคาค่ะเราก็ยังวางไม่เก่งไม่ดีแล้วเราก็ตอนเด็กๆเราก็แค่คิดว่าเอ้ยเอาต้นทุนบวกการบวกกำไรประมาณนี้เอาให้เราอยู่ได้ก็พอแล้วแต่พอวันที่มันโตขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเอาเข้ามาเล่นเทรดเราก็เลยรู้ว่าราคาเราอะผิดไปหมดเลยเนาะคราวนี้มันเลยก็ต้องกลับมาตั้งหลักนิดนึงว่าเราต้องประมาณตนว่าเอาที่เราไหวและก็ต้องจัดการเรื่องราคาใหม่คราวนี้ตอนเนี้ยเมย์ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้างั้นเรากลับมาที่ออนไลน์ที่เราขายเองก่อนดูซิว่าเป็นยังไงแล้วการที่จะขยับราคาขึ้นเยอะๆก็เกรงใจลูกค้าอีกคราวนี้มันก็ยังเป็นช่วงที่บาลานซ์หรืออะไรเงี้ยจัดการอยู่แต่จะให้เมย์ลดต้นทุนเพื่อไปบีบคุณภาพเมย์ก็ไม่อยากทำแบบนั้นนะคะมันก็เป็นช่วงที่เราต้องวางแผนจัดการตรงนี้ด้วยค่ะ
0: อืมครับพี่แอดมีข้อแนะนำอะไรเรื่องนี้บ้างครับ
4: ด้วยครับเพราะว่าการเข้าโมเดิร์นเทรดมันก็ต้องไปโดนเขาหักเปอร์เซ็นต์อีกนะครับเพราะทางโมเดิร์นเทรดเขาต้องลงทุนพอเราไปวางตามเชื่อเขาก็จะมีพื้นที่ก็จะคิดบวกเราไปอีกบางสินค้าเราก็อาจจะขายยากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราแต่ว่ามันจะไปถัวกันตอนที่มันถ้ามันขายได้ดีเราก็สามารถผลิตเป็นสเกลใหญ่ได้แต่ถ้าไปฟังดูของคุณเมย์ก็ต้นทุนมันจะฟิกด้วยที่เวลาอย่างแพคเกจิ้งที่ใช้ของที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะลดไม่ได้นั่นแหละครับแต่เลยถ้าคุณเมย์พอใจที่จะทำแบบออนไลน์ขายเองแล้วก็พอมีกำไรอยู่ได้หรือมีความสุขผมก็ว่าก็สุดแล้วแต่คุณเมย์นะครับ
11: แต่ว่าถ้าในอนาคตแบบว่าเราสเกลได้หรืออะไรเราก็อยากจะสเกลมากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็อยู่ในโมเดิร์นเทรดมาสักแบบ 5-6 ปีค่ะแต่ตอนนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างด้วยเมย์ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลองกลับมาตั้งหลักใหม่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราวางแผนกันใหม่ว่าเราจะเอายังไงแบบนี้ค่ะ
0: ครับผมครับอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าสนใจนะครับก็ CJ นะครับตอนนี้ CJ ก
4: ็มีครับCJ มีแผนกนายก็คือแผนกขายเครื่องสำอางนะครับ
11: ค่ะ
4: โดยตรงเลยครับครับ
0: ผม
4: ถ้าสนใจ
11: ดีเลย
4: ลองอนาคตนะครับ
11: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
0: ครับผมครับพี่แอดมีอะไรให้คำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับนอกจากนี้ครับ
4: ก็อยู่ที่คุณเมย์นะครับอย่างจะกล้าขึ้นไปเป็นแบบอุตสาหกรรมใหญ่ก็ต้องแต่ว่าถ้าทำแล้วมีความสุขอยู่แค่ตรงนี้ทำไปกินไปก็โอเคแบบเนี้ยอยู่ที่เราพอใจนะครับ
0: ครับครับผมครับคุณเมย์ว่าไงครับมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมได้ช่วงสุดท้ายละ
11: ก็อย่างที่พี่แอดแนะนำมาก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเมย์ก็อยากจะก้าวขึ้นให้มันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเมย์ก็ต้องดูว่าถ้าสเกลมันใหญ่ขึ้นเมย์ลดต้นทุนได้เมย์ก็อยากที่จะกลับไปเข้าโมเดิร์นเทรดอีกครั้งนึงแบบที่พี่แอดแนะนำค่ะ
0: ครับ
11: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
0: ครับครับ
4: มันมีตัวเลขที่กว้างขึ้น
0: ครับผมครับโอเคขอบคุณคุณเมย์ธนิดานะครับผู้ติดก่อตั้งแบรนด์ไอรานะครับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ Personal Care นะครับขอบคุณนะครับ
11: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ขอบคุณพี่แอดยินยงบุพกุลด้วยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาคุยในช่วงแชมเปี้ยนเดลี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับครับขอบคุณครับครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณในวันนี้ครับวันนี้อยากเปิดเพลงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ดีครับพี่ช่วงนั้นทั่วโลกก็มี VR The World เราก็มีชีวิตสัมพันธ์ร้องโดยกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อชีวิตและก็อัศนีโชติกุลด้วยครับ

เอมใจกับการฟังเพลงนี้เพราะว่าความยาวของเพลง7นาทีกว่าๆกับเพลงที่มีชื่อว่าชีวิตสัมพันธ์นะครับตอนที่แล้วเพิ่งได้ฟังวันนี้สดๆร้องโดยคุณทอมดันดีคอนเสิร์ตติดเขาเราเพื่อนกันโอ้คนเยอะมากพี่แอดก็ไปเล่นด้วยครับหลังจากนี้ฟังข่าวนะครับ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ในสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยะลาจัดเวียนเทียนกลางวันชาวยะลาจัดพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมรับศีลฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเที่ยงวันเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีกองกำลังผสมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองคอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวดทั้งนี้วัดทั้ง17แห่งในอำเภอเมืองยะลาได้ปรับเวลาการเวียนเทียนมาเป็นช่วงกลางวันและช่วงเย็นแทนเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดร.โจไม่หวั่นกระแสโพลหนุนผู้อิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิดาโพลที่เปิดเผยว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองว่าอาจจะตีความผลโพลได้หลายแบบแบบหนึ่งคือการมองระบบอีกแบบหนึ่งคือความเข้าใจในบทบาทระหว่างสก.และผู้ว่ากทม.ตนคิดว่าตนและผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนกำลังรณรงค์สื่อสาร2ด้าน2มุมคือวาระเมืองและวาระเขตซึ่งการจะพัฒนาทั้งวาระเขตวาระเมืองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้จำเป็นต้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่มาจากพรรคเดียวกันหากดูผลโพลหลายอย่างประกอบกันยังมีอีก 38% ที่ต้องการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากพรรคเดียวกันน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องวาระเขตและวาระเมืองและเข้าใจกลไกการทำงานว่าการจะผ่านนโยบายต่างๆของฝ่ายบริหารคือผู้ว่ากทม.ได้นั้นจำเป็นต้องมีสก.ก็มาช่วยสนับสนุนด้วยส่วนผลโพออกมาในลักษณะนี้ทำให้เสียเปรียบหรือไม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าจะมองแบบนั้นเพราะผลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้33เขตกว่าทั้งกรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเพราะประชาชนชาวกทม.เล็งเห็นถึงการทำงานของพรรคประชาชนพรรคมีผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องอุดมการณ์และแนวทางการทำงานต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นคนทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นสหรัฐปัดปล่อยทรัพย์สิน 12,000 ล้านดอลลาร์ของอิหร่านที่อายัดไว้สถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านรายงานรายละเอียดในร่างข้อตกลงอ้างว่าสหรัฐจะยอมปล่อยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถูกผู้นำสหรัฐปฏิเสธทันควันอย่างเป็นทางการระบุว่าเป็นเรื่องกุขึ้นมาเองทั้งหมดในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงขยายการหยุดยิงอีก60วันแต่ยังมีข้อขัดแย้งสำคัญเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างอิงร่างบันทึกความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการว่าสหรัฐจะต้องให้สิทธิ์อิหร่านเข้าถึงเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ภายใน60วันโดยสามารถโอนและใช้จ่ายในธนาคารปลายทางที่อิหร่านต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดแหล่งข่าวฟังอิหร่านระบุว่าการคืนเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดหากยังไม่มีการจ่ายเงินจริงอิหร่านจะไม่เดินหน้าเจรจาในขั้นตอนต่อไปร่างข้อตกลงของฝั่งของอิหร่านยังอ้างด้วยว่าอิหร่านจะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ทันทีโดยระบุว่าสื่ออิหร่านนั่งเทียนเขียนข่าวนี้ขึ้นเองพร้อมกับย้ำอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุก

ละลายนะครับเพลงที่คุณพักขมลขอมานะครับเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2ของผมเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสู่ชั่วโมงที่2ของลูกทุ่งมหานคร FM 95เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์วันนี้ติดตามฟังเพลงเพราะๆกันที่จะเลือกเพลงหลากหลายยุคมาฝากคุณๆกันนะครับและวันนี้จบงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อประมาณสักครู่เดียวหรือเมื่อสักครู่นี้เองนะครับงานครบรอบ22ปีของลูกทุ่งมหานครขนความสุขไปแบ่งจัดเต็มความสุขนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็มีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีพี่ๆศิลปินดีเจไปร้องเพลงให้น้องๆฟังด้วยมีทั้งคุณปีเตอร์45คุณโจโจ้โดมิแนนซ์คุณท็อปพสุพัฒน์คุณจอยบียอนแล้วก็ดีเจของเราเนี่ยไปกันโอ้ไปกันหลากหลายมากๆเลยนะครับมีคุณพิมดานะฮะคุณหมีนะฮะผอ.คลื่นนะฮะคุณวาสุนะครับแล้วก็กันอีกหลายๆท่านนะครับก็แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมของเราซึ่งทุกเดือนเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนำมาฝากคุณๆกันนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95ถ้าผมไม่ติดกิจกรรมวันนี้ไม่ได้ติดจัดรายการก็คงจะแวะไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าชอบไปทำกิจกรรมการกุศลต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับมาเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าแล้วก็ใครอยากจะฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับคุณจรัสวราพุทธนะครับขอมามีส่งข้อความมานะครับคุณวนิดาบอกขอเพลงเติ้งโนบิตะไลอ้อนการบัณฑิตโอ้โหไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ไอ้นะคุณลุงโรจน์นะฮะไม่ขอเพลงจากใจต้นข้าวด้วยโอ้โหนะมากันหมดเลยนะครับก็เนี่ยเพิ่งไปงานกับไลอ้อนมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นงานเกษตรปราจีนบุรีนะครับงานวันเกษตรนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่5ก็มีน้องต้นข้าวเล่นอีกนะครับก็คือมีทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะครับในการแสดงคอนเสิร์ตนะครับส่วนวันนี้จะเป็นตรีชัยนรงค์นะครับแล้วก็วันที่2มิถุนาจะเป็นโตเกียวมิวสิกนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับไปดูกันได้นะถ้าเกิดใครอยากจะไปคุณแอลผักสดคุณกัญญาคุณดารานะครับคุณชบาแก้วนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านส่งข้อความเข้ามามีเพลงเพราะอยู่เพลงหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องราวของความรักนะครับเรารู้ว่าเขาอ่ะมีใครสักคนแล้วแหละแต่ด้วยความที่รู้สึกแบบเข้าข้างตัวเองมากกว่าเขาคงไม่แล้วมั้ง

ไม่เรามั้งนะครับก็ทั้งวันหนึ่งเหมือนเนื้อเพลงบอกว่าฉันมันก็เสียใจไปแล้วครึ่งหนึ่งตั้งแต่วันก็ได้รู้เรื่องราวกับเขาฉันเองต้องเสียใจอีกครึ่งหนึ่งนั่นใช่หรือเปล่าชื่อเพลงว่าครึ่งใจจากมิกกี้ครับ

ันนี้ช่วงประมาณ1ทุ่มตรงนะครับจะมีฟุตบอล FA Cup นะครับซึ่งจะเตะกันรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทยนะครับและเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับทีมประจวบ FC นะครับก็มาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับถ้าบุรีรัมย์ได้คว้าแชมป์เนี่ยจะเป็นแชมป์ที่3ของฤดูกาลนี้นะครับก็คือนอกจากได้แชมป์ช้อปปี้คัพนะครับเอเชียนคัพนะครับแล้วก็แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นแชมป์ FA คัพแต่ถ้าบุรีรัมย์โดนเรียกว่าโดนล้มยักษ์นะครับก็คือประจวบ FC ชนะได้เนี่ยประจวบก็จะเป็นแบบโอ้โหแชมป์แรกเลยหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบต้องรอดูว่าจะมีการพลิกล็อกหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือโควต้าของการไปแข่งสมมุติบอลสโมสรเอเชียนะครับก็จะผิดแผกออกไปนะครับสมมุติว่าถ้าทีมบุรีรัมย์ชนะนะครับได้แชมป์ทีมที่จะได้อานิสงส์จากการที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ FA Cup ก็คือทีม BG ปทุมนะครับจะได้ไปแข่งถ้วยที่2นะครับถ้วยรองนะครับของการแข่งขันนะครับคือไม่ใช่เป็นFC Champions League 2นะครับซึ่ง3ทีมที่ได้ไปแล้วก็คือท่าเรือนะฮะแล้วก็มีราชบุรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุรีรัมย์ครับแต่ถ้าสมมุติวันนี้ประจวบชนะประจวบจะได้สิทธิ์โควต้าไปแข่งถ้วยของถ้วยอีลิททันทีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างราชบุรีก็ลุ้นกันไปหมดครับวันนี้เรารอติดตามครับประมาณ1ทุ่มตรงนะครับรอติดตามการแข่งขันกันครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมาเดี๋ยวเอ๊ะหรือว่าเปิดแทร็กผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไปเปิดแผ่นผิดเนาะโอเคมีคนขอเพลงมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมามีคนขอมาพอดีขอเพลงหลงตัวเองจริงๆแล้วขออนุญาตเปิดเพลงเร็วสักเพลงหนึ่งแล้วกันไหนๆแผ่นก็มาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันคุณณัฐพงศ์บอกว่าอยากฟังเพลงหลงตัวเองอนันต์บุญนาคเลยฮะมาไหนๆเปิดจะจริงๆจะเปิดปานธนพรนะแต่ว่าแผ่นรู้สึกแผ่นมันมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้แล้วกันมา

0: เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาฟังเพลงประมาณแบบว่าไปแอบรักผัวชาวบ้านเขานะเพลงประมาณแบบนี้มันมีเพลงไหนบ้างนะเดี๋ยวเราเปิดสัก 3-4 เพลงให้คุณได้ฟังกันนะครับไปเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันครับ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
1: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

าไปเป็นมือที่3เขาบางทีบางครั้งก็คิดได้นะครับว่าทำแบบนี้มันคงไม่ดีแล้วก็มันไม่มีความสุขแล้วครับคนเลวที่รักเธอปนัดดาเรืองวุฒิมาถึงเพลงนี้นี่ตรงๆมากๆไอพันนีวีรานุกูลบอกเขาว่าเจอฉัน

อีกเพลงหนึ่งก็ประมาณแบบว่าช่วงบรรยากาศแบบนี้แหละครับฝนตกนะแล้วก็พยายามหาที่สักที่เพราะว่าตอนนี้ฉันเปียกฝนไปหมดแล้วอยากหาใครสักคนหนึ่งนะขอเพียงซอกเล็กๆโอ้โหแบบนั้นเลยเหมือนเพลงนี้ครับเธอมีใครอยู่แล้วก็ได้นะแต่ฉันขอเพียงแค่ซอกเล็กๆของเธอก็นั้นพอขนาดนั้นเลยนะเนี่ยขอเพียงที่พักใจมาริวันเจมิน่าครับ

ชอบแนวนี้ไหมฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เปิดแบบนี้นี่มีปัญหาแน่ๆนะฮะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วขนาดเปิดเพลงฉันรักผัวเขาตอนนั้นสมัยนั้นเขามีโดนแบนเนี่ยด้วยฉันรักผัวเขาขออนุญาตไปเป็นต้นชั่วโมงที่3นะครับก็คือหลังบ่าย3ไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้แต่เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของปานธนพรที่ประมาณว่าไปเป็นมือที่3เขาเหมือนกันแต่ว่ากลับตัวกลับใจได้ครับขอเลวแค่นี้หลังนี้ไปฟังข่าวกันครับต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังฉันรักสามีเขาชั่วโมงหน้า

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวอนนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหลังทางการมาเลเซียประกาศห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เริ่มพรุ่งนี้โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องจับกุ้งส่งขายแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากการประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของทางการมาเลเซียที่จะเริ่มมีผลในวันที่1มิถุนายนนี้นายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลากล่าวว่ากุ้งที่เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและพัทลุงในระยะนี้ได้ขนาดที่จะจับส่งขายโดยหากเลี้ยงต่อไปก็จะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจึงร้องขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของเกษตรกรนายปรีชากล่าวว่าแต่ละปีจะส่งกุ้งไปมาเลเซียนับหมื่นตันมูลค่า 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรที่จะปล่อยตลาดนี้ไปหากมาเลเซียไปนำเข้ากุ้งจากอินเดียหรือเอกวาดอร์แทนตลาดส่วนนี้จะสูญเสียให้กับต่างชาติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะในเรื่องนี้เจรจาเร่งด่วนหากช้าไปจะกระทบต่อผลผลิตกุ้งที่กำลังออกสู่ตลาดเกษตรกรเสี่ยงถึงขนาดล้มละลายได้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: สกัดจับรถบรรทุกน้ำมันซุกไอซ์ยาเคมูลค่ากว่า200ล้านบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายวิทยาอายุ30ปีคนขับรถบรรทุกนายพงศักดิ์อายุ45ปีเจ้าของรถบรรทุกและนายอนุชาอายุ38ปีคนขับรถยนต์นำทางพร้อมของกลางไอซ์ 1,687 กิโลกรัมเคตามีน50กิโลกรัมรถพ่วงบรรทุกถังยางมะตอย1คันรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ากว่า210ล้านบาทโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสืบทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เตรียมขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมาซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกยางมะตอยดัดแปลงให้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมจนกระทั่ง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถบรรทุกยางมะตอยขับตามรถยนต์อีกคันที่ใช้นำขบวนโดยขับผ่านไปยังตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นรถทั้งสองคันจึงพบของกลางดังกล่าวและควบคุมตัวไปดำเนินคดีการจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้

0: โดยได้รับคำสั่งจากบอสใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศให้นำยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปเก็บที่โกดังที่จังหวัดสระบุรีและส่งต่อแก่ผู้ค้ารายย่อยแก๊งนี้มีนายพงศักดิ์เป็นหัวหน้ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนและทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พลงนี้คุณพัดขอมานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงฉันรักสามีเขานะฮะนั่นคือเพลงของคุณสินใจหงไทยแล้วก็เข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับของผมดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์อังสุพันนะครับวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่5ของเดือนนะครับอย่างที่บอกเนี่ยตอนต้นชั่วโมงว่าสัมปทานปกติอาทิตย์ที่5เนี่ยผม

ต้องมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วก็ฝากหลายๆท่านด้วยนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะเขาจะให้ใช้ตังค์แล้วนะฮะคนละครึ่ง plus นะครับแล้วก็ก็งงๆเหมือนกันบางคนก็บอกว่าทำไมต้อง

บาทเราออกเงินจริงๆอ่ะ40บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขมันก็คือว่าเราจะซื้อของได้ไม่เกินวันละ200บาทแล้วก็มีตังค์ให้ใช้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวมแล้ว 4,000 เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อยากจะใช้เกินได้ไหมนะฮะก็คือหรือว่าใช้พอดีเลยนะครับคือวันนี้อยากจะให้รัฐช่วยแค่2ให้รัฐช่วย200บาทเพราะฉะนั้นของที่น่าจะของที่จะแพงที่สุดก็คือของที่มีมูลค่า333บาทคือรัฐเนี่ยเขาจะจ่ายให้200เราจ่ายเองเนี่ย133บาทเนี่ยคิดง่ายๆอย่างนี้ว่ารัฐจะช่วยวันละ200ละกันเนี่ยอย่างนี้ละกันนะฮะก็คือแล้วก็เงื่อนไขอย่างก็คือ1,000 บาทเนี่ยต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนนะฮะมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา4เดือนนะต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนนะไม่ใช่ว่าใช้เดือนนี้เงินเหลือเท่านี้เอาไปทบเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขของเขานะครับก็ย้ำว่าพรุ่งนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ผมว่าโอ้โหคนออกมาใช้จ่ายตังกันแบบสะพัดแน่นอนนะครับรักและคิดถึงพัชราแวงวันครับอัลบั้มชุดแรกของThe Ovation

คุณแป๊ะแม้นสีบอกว่าฝนตกอยากจะฟังเพลงนี้ครับฟ้ายังมีฝน because I love you

ลยเปิดต่อกัน2เพลงเลยครับฟ้ายังมีฝนแหวนนะครับแล้วก็เพลง Because I Love You เวอร์ชั่นสาวสาวที่ร้องไว้เป็นเสียงของคุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนั่นเองครับบ่าย3กับ22นาทีมีเรื่องขำๆมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากที่จัดรายการเสร็จแล้วจัดรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางไปบ้านของพี่ออสคิริบูลนะครับซึ่งเขามีการจัดงานเลี้ยงส่งคุณดำฟอยเวอร์ครับก็กินเลี้ยงกันกินกันโอ้อร่อยอร่อยแล้วในช่วงหนึ่งก็คือพี่ต้นสุชาติชวังกุลดีเจของเราเนี่ยก็ไปงานด้วยนะครับไปงานงานเลี้ยงด้วยนะครับก็มีงานต่างๆแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยเขาก็ขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังพี่ต้นร้องเพราะว่าพี่โจ้ร้องไปแล้วนะพี่โจ้ขึ้นไปร้องพี่ดำก็ขึ้นไปร้องนะครับพี่ต้นก็บอกว่าขออนุญาตวันนี้ไม่ร้องได้ไหมครับ นะแล้วก็หันมาถามงั้นพี่โจ้ร้องให้ผมหน่อยนะแล้วผมจะลิปซิงค์ เอาอย่างนั้นเลยนะฮะเราก็เลยร้องเพลงดังเม็ดทรายแล้วพี่ต้นก็ทำท่าลิปซิงค์นะ คือทำท่าเหมือนกับว่าร้องนั่นแหละฮะประมาณแบบว่านะร้องท่อนที่ผมไปร้องท่อนฮุกหากใจเธอนั้นยังคงรักมันไม่แปรปรวนแม้วันที่ผ่านด้วยแรงลมพาพัดนั้นไม่อาจแยกรักเราจากกันนิรันดร์ประมาณนี้พี่ต้นก็ขำใหญ่ทุกคนก็ขำกันนะฮะอ่ะมีคนขอเพลงใจรักมาคุณพรชัยจากจังหวัดแพร่นะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ครับอาทิตย์หน้าเจอพี่ต้นนะครับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันครับ

เสียงของพี่ป้อมกฐาวุฒิสถานไตรภพนะเมื่อสักครู่กำลังคิดว่าจะเปิดเพลงนี้อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามานั่นคือพี่ป้อมนะฮะโอ้โหคิดถึงก็โทรมาเลยนะฮะ คุยกันไปเรียบร้อยจะคุยกันเรื่องงานคอนเสิร์ตชาตรีนั่นแหละครับจะมีวันที่27 มิถุนายนบัตรหมดไปเรียบร้อยแล้ว

0: ไปเบรกกันสักครู่เดียวครับมีคนขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังสายใยรักของคุณอิ๋วจากคุณธีรศักดิ์นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพี่อิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์กันครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM

0: 100.5
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ผมมีโอกาสได้ไปงานต่างๆกับวงเพื่อนนะครับก็คือไปดูแลพี่ๆวงเพื่อนรวมถึงคุณกุ้งตวงสิทธิ์พี่แอดพี่ตีพี่รักพี่เต้นะครับก็เลยได้ทราบข้อมูลได้ทราบเรื่องราวต่างๆของวงว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจคนคอยเนี่ยจะอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ของ18กรัตนะครับก็คือคุณกุ้งเนี่ยเขามาเป็นนักร้องเพลงคู่ตอนนั้นกุ้งตวงสิทธิ์เนี่ยเป็นนักร้องอยู่วง The Bankนะครับแล้วก็จะมาร้องเพลงคู่แต่ไปๆมาๆนะครับก็เพลงใจคนคอยเนี่ยจะเป็นเพลงคู่ด้วยแต่ในงานในห้องอัดนะครับหลังจากที่ได้ทำงานกันในห้องอัดเสียงนะครับทางทีมของวงเพื่อนก็เลยพูดคุยกันว่าเราน่าจะต้องมีนักร้องนำ อีกคนนึงเข้ามาอยู่ในวงเพื่อนแล้วก็เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงทีเด็ดของงานอัลบั้มชุดที่2ของวงเพื่อนนั่นคืออัลบั้มจากดวงใจนะครับคุณกุ้งตวงสิทธิ์ก็เลยได้รับการทาบทามนะครับแล้วก็มาอยู่กับวงเพื่อนพร้อมทั้งเพลงใจคนคอยก็เลยยกเอาเพลงนี้จากอัลบั้ม18กรัตชุดที่2มาด้วยนะครับทำให้18กรัตชุดที่2นั้นจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด18เพลงนะฮะ18หรือ20เพลงนี้ผมไม่มั่นใจนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเพลงเนี่ยจะลดไปเพลงนึงเหลือ19เหลือ17เพลงเนี่ยลองเข้าไปดูในปกอัลบั้มหรือเข้าไปดูในอัลบั้มแล้วจะรู้ว่าเออเพลงหายไป1เพลงนะครับนั่นก็คือใจคนคอยจากเพลงคู่กลายเป็นเพลงที่นำมาร้องเดี่ยวครับ13นาทีจะ4โมงเย็นแล้วครับอากาศในกรุงเทพตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วตะกี้หนักมาก

ส่วนพี่กุ้งเขาก็มีเรื่องเล่าให้ผมฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าจริงๆแล้วมีอยู่เพลงหนึ่งของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นเพลงของเขาเพลงของคุณกุ้งตวงสิทธิ์นะครับจะต้องร้องเพลงนี้ไว้แต่เนื่องจากว่าเจ้าตัวเองก็คือคุณดอนสอนระเบียบเนี่ยได้มาฟังเพลงอยู่เพลงหนึ่งแล้วเขาชอบมากทั้งเรื่องของทำนองทั้งเรื่องของคำร้องก็เลยขอจากคุณกุ้งนะครับว่าขอเพลงนี้เป็นเพลงของเขาได้ไหมคุณกุ้งก็เลยบอกเหมือนกันว่าเอ๊เพลงนี้มันดังมากนะครับถ้าเขาร้องเองเนี่ยมันจะดังเท่าพี่ดอนสอนระเบียบหรือเปล่าเขาก็พูดให้ผมฟังแบบนี้แบบตรงๆนะฮะเรามาฟังเพลงนี้กันดูนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้กับแทร็กนี้ของพี่ดอนสอนระเบียบเพลงที่แต่ตอนแรกเนี้ยตั้งไว้ว่าเป็นเพลงของคุณกุ้งตวงสิทธิ์แต่ไปๆมาก็กลายเป็นเพลงของคุณดอนสอนระเบียบครับทางรักสีดำครับ

ักสีดำครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้เราไปเบรกกันแป๊บเดียวมาเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายอยากฟังเพลงอะไรส่งข้อความเข้ามาได้นะครับถ้าจะเปิดอีกเพลงหนึ่งเปิดแบบว่าต้องจบเพลงเนี่ยน่าจะต้องเป็นเพลงนี้แล้วครับเพราะเพลงนี้ยาวประมาณ2 นาทีกว่าๆครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้องมอง
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่สูงสุดที่เขตปทุมวันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานปริมาณฝนเวลา 15:30 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทุ่งครุพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนต่อเนื่องฝั่งพระนครเช่นบางแคหนองแขมจอมทองตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตวางทองหลางบางกะปิห้วยขวางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่โดยปริมาณฝนสูงสุดที่เขตปทุมวัน 88.0 มิลลิเมตรมาริกาเปิดแผนปฏิบัติการแก้น้ำท่วมโดย AI และเรดาร์นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่หน้าสถานีช่อง9อสมทซอยทวีมิตรหลังเซ็นทรัลพระราม9ติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมเข้าระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์ทั้งเมืองทำให้เห็นทันทีว่าเขตใดกำลังเสี่ยงถนนใดกำลังท่วมจุดใดต้องเร่งสูบน้ำจุดใดต้องส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่นำร่องระยะเร่งด่วน12เดือนได้แก่เขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตจตุจักรเขตลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางเขนเขตสายไหมเขตหลักสี่เขตบางนาเขตประเวศเพราะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากและมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูงโดยจะมีการติดตั้ง AI Water Center ทั้งเมืองติดตั้งเซ็นเซอร์กว่า 3,000 ถึง 5,000 จุดซึ่ง AI จะสามารถคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าทำให้รู้ความเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าได้30นาทีถึง6ชั่วโมงจากนั้นระบบจะสั่งการเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติก่อนน้ำท่วมจริงซึ่งปัจจุบันหลายจุดยังใช้คนตัดสินใจแต่ระบบใหม่ AI จะสั่งการอัตโนมัติและจะบริหารจราจรช่วงน้ำท่วมได้อีกด้วยโดยจะเปลี่ยนไฟจราจรปรับเส้นทางแจ้ง Google Map แจ้งรถเมล์แจ้งรถฉุกเฉินทันทีทำให้รถไม่ติดซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมทรัมป์โจมตีศิลปินที่ถอนตัวคอนเสิร์ต250ปีการก่อตั้งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่ากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตชุดใหญ่ Freedom 250เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหลังมีศิลปินจำนวนมากพร้อมใจการถอนตัวจากการแสดงและอาจเปลี่ยนเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แทนทรัมป์ระบุว่าไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางศิลปินเกรด3ที่ได้รับค่าจ้างสูงเกินจริงและมีแต่เรื่องบนพร้อมสั่งการให้ทีมงานตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดงานอเมริกา Is Back Rally ในเวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อดึงมวลชนแทนและเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับหนึ่งของโลกเพราะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมกลุ่มใหญ่ได้มากกว่าเอลวิสเพลสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้ล่วงลับในยุครุ่งเรืองซะอีกและเขาก็ทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องใช้กีตาร์สักตัวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบลดไมเคิลนักร้องนำของวงร็อกชื่อดังเป็นศิลปินรายที่5ที่ประกาศถอนตัวจากคอนเสิร์ตนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าพวกเขาถูกทำให้เข้าใจผิดว่างานนี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ภายหลังพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเมืองกับองค์กร Freedom 250ที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์อย่างชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนเน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ง่ายให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อะไรเธอเสียงของคุณเบิร์ตกุรพงศ์บุญนาคนะครับงานเพราะๆที่นำมาฝากกัน2เพลงต่อเนื่องรวมไปถึงแทร็กของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารไม่มีวันนั้นอีกแล้วนะฮะมีโอกาสได้ไปร่วมงานคุณก้อยนะครับก็ยังถึงแม้จะเป็นสสแล้วแต่ก็ยังมีรับงานร้องเพลงกันในแบบวันหยุดบ้างนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงใครสนใจอยากจะชมยังไงกันก็ลองติดตามดูในเพจหรือใน Facebook ของพี่ก้อยเองหรือว่าตามที่ต่างๆนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างอย่างผมเองก็ถ้ามีงานอะไรเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าให้ฟังกันเช่นกันนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วจ้านะครับแล้วก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับว่าอยากฟังเพลงไหนขอมาได้แล้วก็ทุกเพลงที่เปิดเนี่ยเราเปิดจากซีดีนะฮะเนี่ยหยิบไม่ได้หยิบดีกว่าแบกมาจากบ้านนะฮะก็คือแบบใส่รถเข็นมานะครับแล้วก็เอามาเปิดให้คุณได้ฟังกันเพราะว่าเวลาฟังเสียงจากซีดีเสียงมันจะเพราะมากๆครับโดยเฉพาะยิ่งใครที่จะบอกไงดีอ่ะมีซาวเบาป่ะ

เบาคืออะไรเสาเบาแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังไปเพราะมากๆนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเปิดในรถนะแล้วก็เปิดเสียงมันจะออกเป็นสเตอริโอเลยเพราะว่าเราเปิดจากคุณภาพดีๆของ CD มาให้คุณๆได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเพลงนี้เตือนสำหรับคนที่ชอบหูเบาใครพูดอะไรมาก็เชื่อเขาก่อนแล้วค่อยมาอ้าวเหรอแล้วใช้คำว่าอ้าวเหรอแค่ข่าวร้ายวงพลอยครับ

วันเวลานะครับเป็นเพลงของแม่นิดนะนิตยาบุญสูงเนินนะครับเพลงที่เพราะที่นำมาฝากมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะฟังเพลงนี้ครับเสียงคุณอั้นสหพลจุลวงศ์งานอัลบั้มดำดีดูดีครับที่มีเพลงช้าๆเพลงนี้เพราะมากสองที่แล้วมีว่าได้ฟังสดๆที่งานเทศกาลเที่ยวงานพาร์ตี้แฟชั่นอินมาจนตอนนี้เลยจบแล้วลืมครับ

0: ไปเบรกกันแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เพลงนึงแล้วรอว่าคุณต้องชอบเพลงนี้แน่นอนนะครับงานของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติเพลงที่พี่ออสนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ได้อย่างเพราะมากๆนะครับชื่อเพลงว่าลาสาวแม่กลองช่วงหน้าได้ฟังแน่นอนครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้าน

0: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ช่วงนี้ขออนุญาตเปิดเพลงเก่าๆให้คุณได้ฟังกันที่นำมาร้องใหม่จากพี่ออสรณชัยถมยาปริวัตรมาถึงงานนี้ที่พี่ต้อมเรนโบว์ร้องไว้เพราะมากๆนะครับแล้วก็วันที่7นี้นะครับเจอกับพี่ต้อมที่พัทลุงผมก็ไปด้วยนะงานกาชาดครับ

ถึงพี่คนนี้มากๆนะครับไม่สบายป่วยแล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะครับคุณประวิตรหรือว่าคุณแซม Six Sense นะครับกับงานที่มีชื่อว่าครวนอัลบั้มชุดที่2ของวง Six Sense ครับ

ฉันนั้นเพื่อเธอเวลาหมดแล้วแล้วก็เห็นถ้าเกิดใครได้ดูใน Facebook จะเห็นผมนั่งดูโปรแกรมบอกเอ๊ะเดือนหน้าเราต้องทำอะไรบ้างโหเดือนหน้าทำอะไรเยอะแยะมากเลยฮะไปปาจีนไประยองไปพัทลุงไปชัยภูมิไปหลายที่มากๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันที่19มิถุนาจะกลับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครเป็นแฟนๆในยุคแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95วันนี้ลาคุณเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจ้า

เมื่อการรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เลือกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

0: คมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบดำพุทธานรงค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานัตกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากาชาดและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรมราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรมราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรนิตยาภัทรทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัย อยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

0: จ้าหน้าที่การศาสนาได้อาราธนาศีลนะครับพระสงฆ์ทั้ง10รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ

มาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังส

ามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกา

0: กองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลในข่าวรายงานและให้กราบเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าในขณะนี
2: ้ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการทอดพระป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงลุ่มห่มเองครับ
3: สัพพาริวาราติปฏิฆาตุอภากังพีระตังพิตายะสุขายะ
1: ผู้แทนลงนะครับในรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดผ้าไตรระหว่างแขนพระนมมือกล่าวคำสมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานราชบัณฑิตประโคมของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรเมตรวิทยารามจะได้พิจารณาผ้าป่าครับ

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปานเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้แทนรุ่งก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนรุ่งจะได้จุดไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนวัดทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานวัดทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะมานักงานพิธีมอบเทียนชนวน

0: ผู้แทนลงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ

จะพิทักษ์ทักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

คุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัตตัตตังเปทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกคำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงถ้าข้อโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทังจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสปุคคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดาระปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

แต่ลูกไก่และเกิดพิบูลภูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกระนับเลือตราข้าขอนบหมู่พระศาลาพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหปณินิปิริมวิสาวุตังชีเมฆารังอุทิตโกรัตเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาวามุเนนโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมาภูตพระวิสุทธิ์ทัสสดา

0: านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับทูตแทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาทย์พระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยดอกเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาลำหนึ่งต้นตระกาลำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาสเพตรา

0: ที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมของชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานขั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่ท่านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชรวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์พระพรหมวัชรธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือ

0: พระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวัชรพัทธราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่พระธรรมลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยจะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ตะเคียนจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายด้วย
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อาติเรกวัตสะสตังชีวตุอาติเรกวัตสะสตังชีวตุอาติเรกวัตสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพะ

0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระสาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: สำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณียสถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของวงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชา

เนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับเพื่อรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระราชาลมสมเด็จพระเทพราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุขที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระธรรมศาสตร์ประเพณีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงาน

0: านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้ว

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: นี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา18:00 น.

0: ุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหบนเวลาผ่านไปไวจริงๆนะพรุ่งนี้เข้าสู่เดือนที่6แล้วอ่ะ
3: ถูกต้อง
4: กลางปีแล้วนะครับ
3: ใช่ครับนี่คือบรรยากาศเรื่องของการเข้าดาวปีใหม่เรื่องการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ยังเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นาน
4: ครับ
3: แล้วบรรยากาศหน้าหนาวที่เราเคยคุ้นเคยก็ผ่านไปไม่นานนะพี่ลงแต่ว่าตอนนี้คือก็เหมือนจะหนาวๆอยู่เหมือนกัน
4: ครับก็เรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับฤดูฝนเพิ่งตกวันนี้เองอ่ะ
3: ใช่
4: นะฮะตกค่อนข้างหนักด้วยครับ
3: ใช่ครับ
4: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าร้อนมาก
3: ใช่
4: นะฮะบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นสีฟ้าสดใสเลยไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักค่อนข้างมากเลยล่ะคร
3: ับ ใช่ครับเพราะว่าคืออย่างวันนี้คือตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมาไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นจะเป็นอย่างไรบ้างก
4: ็ครับ
3: บอกขึ้นมาได้แต่ว่าในส่วนของแถวๆออฟฟิศเนี่ยแถวอสมทแถวพระราม9เนี่ย
4: น้ำนองเลย
3: โอ้ช่วงบ่ายนี่คือเอาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองเนี่ย
4: ลมแรงมาก
3: ร้อนมากพี่ล
4: มอ๋อเหรอ
3: ร้อนจนแบบว่าแต่คือเราเห็นแล้วว่ามีเมฆมาไกล
4: ๆครับ
3: มีเมฆดำๆมาอยู่ไกลๆแต่ว่าในพอช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยถล่มแล้วคือเรียกได้ว่าตรงพื้นที่ลานจอดรถของสมทเนี่ยก็เรียบร้อยตามระเบียบ
4: ก็
3: เป็นคลองนั่งอยู่
4: เห็นต้นไม้ข้างหลังที่ทำงานยุบไปโอ้โหลมแรงจริงนะฮะแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะฮะ
3: ครับ
4: ส่วนต่างจังหวัดนะครับก็ทางภาคเหนืออีสานตอนนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมถึงภาคใต้นะครับคลื่นจะสูงในช่วงนี้นะครับแต่ที่เราจับตาดูอีกเรื่องหนึ่งแหมมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นโลกออนไลน
3: ์
4: ที่เขาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของ5คนลาวนะครับจริงๆเนี่ยเขามี7คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำที่ล่องแจ้งอ่ะไซสมบูรณ์อ่ะนะครับที่เขาเข้าไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของป่าปรากฏว่าเข้าไปในถ้ำนี่คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภาค2เลยนะครับแต่ว่าความยากและก็ความต่างกันเนี่ยคือในส่วนของถ้ำหลวงเนี่ยมันจะเป็นถ้ำพื้นราบแล้วก็เป็นภูเขาแล้วก็มีถ้ำเหมือนกับอุโมงค์เข้าไปใช่ไหมฮะ
3: ก็คือเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่าที่ล่องแจ้งเนี่ยมันก็คือภูเขาหินปูนครับพอภูเขาหินปูนเนี่ยมันมีรอยแตกรอยแยกนะฮะ
3: ครับ
4: คือมันดำดิ่งลงมานะฮะเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาก่อน5ชั่วโมงแล้วจึงจะเห็นรอยแยกแล้วเรามุดเข้าไปในรอยแยกนั้นนะฮะแคบบ้างกว้างบ้างแคบบ้างกว้างบ้างนะฮะอันนั้นคือลักษณะถ้ำของล่องแจ้งที่ใสสมบูรณ์แต่ไม่เหมือนกับที่ขุนน้ำนางนอนนะฮะขุนน้ำนางนอนก็คือถ้ำปากกว้างมากเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆลึ

0: เข้าไปหลายกิโลนะฮะลักษณะเดียวกันมีคนลาวเข้าไปติดอยู่ในนั้น8คนแต่ว่า1คนเนี่ยสามารถดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นได้นะฮะแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งผู้นำชุมชนนะฮะที่ลาวเขาเรียกว่านายบ้านนะฮะไปแจ้งนายบ้านแล้วปรากฏว่าสรรพกำลังเขาไม่พอเขาก็เลยร้องขอให้กู้ภัยของไทยเราเนี่ยนะฮะคุณปอนฉักกฤษก็นำทีมไปนะฮะเมื่อวานนี้ช่วยเหลือได้สำเร็จแล้ว5คนนะฮะดีใจกันนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งฮะที่ต้องมาเล่าเนี่ยเพราะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีญาติอีก2ครอบครัวที่นั่งง้อยนั่งเศร้าเพราะญาติเขายังอยู่ข้างในแล้วยังไม่เจอตัวด้วยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าคือเท่าที่ติดตามคือตั้งแต่วันที่มีข่าวว่าเจอทั้ง5คนน่ะที่ยังติดอยู่ในถ้ำเน
0: ี่
1: ยรอบแรกก็คือพยายามนอกจากเราจะดูข่าวของไทยแล้วนะท่านพี่รองเราก็พยายามไปดูทางสื่อของทางสปป.ลาวว่าเขามีการนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าก็คืออย่างมันจะมีภาพหรือมันจะมีคลิปที่เราเห็นกันอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่ามีชาวลาว5คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยนั่งอยู่บนโขดหินตรงนั้นเนี่ยคือสื่อฝั่งไทยเนี่ยเห็นหมดแล
0: ้
1: วแต่ว่าในสื่อของสปป.ลาวเนี่ยเขายังไม่มีการนำเสนอภาพนี
0: ้
1: เพราะว่าบางคือมันก็จะเป็นเรื่องมันจะเป็นลักษณะของการโฟนอินเข้าไปในการในช่องข่าวของเขาว่ามีการพบแล้วแต่ว่าทั้งนั้นก็คือมันก็จะมีหลายๆคนที่มองว่ามันก็จะอย่างที่บอกอย่างพี่รงบอกไปไงว่ามันจะมีความรู้สึกของอีก2ครอบครัวใช่ที่เขายังไม่เห็นว่าคนในครอบครัวเขาอยู่ตรงไหนของภาพ
0: ยิ่งไม่เจอเนี่ยนับวัน1วัน2วัน3วันตอนเนี้ยเขาหายเข้าไปตั้งแต่วันที่19อ่ะฮะไปแจ้งในบ้านวันที่20เนี่ยวันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะครับ
1: 31
0: นะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับคือ5คนที่เจอเนี่ยเจอเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนะครับเอาพวกสารอาหารเข้าไปเอาสารน้ำเข้าไปให้เขาแข็งแรงเพื่อจะออกมาจากถ้ำได
1: ้
0: แต่พอนับเวลาผ่านไปแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะอีก2คนยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะ
1: ใช่
0: 11วันเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามกู้ภัยของเราเนี่ยนะฮะไม่ทอดทิ้งญาติทั้ง5คนพอคนแรกออกมาก็เฮ้คนที่2ออกมาก็เฮ้จนถึงคนที่5ใช่มั้ยอีกมุมนึงของเจ้าหน้าที่เราอ่ะต้องเข้าไปประกบ2ครอบครัวเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะฮะเจ้าหน้าที่พยายามตามหาให้ได้นะฮะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะฮะความหวังยังมีอยู่อันนี้ต้องปลอบใจอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งดีใจก็ดีใจด้วยที
1: ่
0: รอดชีวิตออกมาแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับไอ้ที่ต้องเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นความชื่นใจของทั้งสองประเทศฮะความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าดูตามโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟูของฝั่งไทยรวมถึงอินฟูของฝั่งทางสปป.ลาวเนี่ยเขามีการนำคลิปนำเหตุการณ์นี้ไปเล่ากันในหลากหลายแง่มุมต่างๆนานาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเสียงใหญ่ก็คือเป็นไปในทางชื่นชมแล้วก็ยกย่องทีมกู้ภัยของไทยรวมถึงนานาชาติที่เข้าไปส่วนที่กำลังในรอบนี้เพราะว่าอย่างรอบแรกทีมกู้ภัยชาติแรกที่เข้าไปก็คือเนี่ยแหละบ้านพี่เมืองน้องก็คืออย่างไทยเราเนี่ยแหละที่เข้าไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศรวมถึงหลายๆคนที่เคยร่วมภารกิจกับ13หมูป่าก็ไปร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยในการค้นหาอีก2คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในถ้ำ
0: เราก็ดีอกดีใจชื่นใจไปด้วยนะฮะเขาขอบคุณไทยเรานะฮะคืออ่านข่าวภาคเช้าอ่ะตอนเช้าของทางช่อง9อ่ะนะครับตอนที่โผล่มาจากน้ำอ่ะผมชื่ออะไรนะชื่อแบทชื่อเบงค์เนี่ยนะฮะผมเป็นคนไทยนะเนี่ยโอ้ที่บอกว่าคนไทยเนี่ยละเขายกมือไหว้บอกผมรู้แล้วว่าคนไทยต้องมาช่วยผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกภูมิใจแต่ทันทีที่เราเป็นคนไทยด้วยคร
1: ับนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าคงต้องรออีก2คนนะต้องร่วมลุ้นกับภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าจะช่วยออกมาแล้ว5คนแต่อีก2ครอบครัวเขาก็ยังรอคอยอย่างใจจ่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างคือภาพข่าวที่มันออกมาเนี่ย
0: ค
1: ือในมุมนึงถ้าเกิดเราอยากจะดีใจมันก็เหมือนยังดีใจไม่สุดนะพี่รองเพราะยังคายังติดอยู่ในอีก2ก็ต้องรอดูว่าจะหาได้เร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่า
0: ทุกคนยังเดินหน้าต่อสูญเสียใช่ไหมครับนะฮะส่วนประเด็นที่เราจะคุยวันนี้มี2เรื่องนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าเงินจะโอนเข้าอย่างไรเดือนละ 1,000 บาทนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่29นะครับอัปเดตตัวเลขนะฮะที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับก็26ล้านกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้1,000

0: ครับ
1: ก็สามารถใช้ได้วันละ200บาทนะครับส่วนผู้ที่พยายามจะลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยนะโหต้องขอเสียใจด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วก็ถูกตีกลับไปว่าคุณไม่เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติเนี่ยประมาณสัก400,000กว่า

0: ผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารไทยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือโครงการนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีหลายเงื่อนไขที่อยู่ในนั้นรวมถึงการเปิดให้กลุ่มไรเดอร์เพราะว่ามันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขามีการเรียกร้องกันเพราะว่าอย่างร้านค้าบางร้านที่ไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่มีที่จอดรถเนี่ยหรือว่าอยู่ในซอยลึกๆเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน
1: ก็เห็นว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาสต็อกสินค้าแล้วเพราะเขาเชื่อว่าการซื้อการขายคึกคักแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ต้องมาหยิบยกเพราะว่าโอ้โหมันมีคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้ใครเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าไม่พออกพอใจนะฮะก
0: ็
1: คือตามข่าวก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาตั้งแต่4โมงเย็นน่ะนะฮะแล้วพอถึง4ทุ่มขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านเนี่ยนะครับที่นนทบุรีอ่ะปรากฏว่าท่านอยู่เลนขวาไรเดอร์เนี่ยอยู่เลนซ้ายปรากฏไม่แน่ใจว่าเมาหรือว่าหลับในหรือมีอะไรเกิดขึ้นรถเฉมานะฮะแล้วก็มาเบียดแล้วมาชนไรเดอร์นะฮะจนไปกระแทกแบรีเออร์แขนไรเดอร์เนี่ยขาดจุดเกิดเหตุเลยนะครับและยังไม่เท่านั้นฮะลากร่างไปไกลถึง50เมตรจนเขาเสียชีวิตคาที่นะฮะนอกเหนือจากไม่ลงมาดูแล้วขับหนีพอขับหนีเสร็จพลเมืองดีเขาเห็นนี่ครับว่าโอ้โหคุณทำคนเสียชีวิตเลยเนี่ยเขาขับรถตามไงพอขับรถตามกว่าจะไปเจอแล้วก็ยอมจอดลงมาได้เนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะฮะพอโทรศัพท์ตลอดเวลาเสร็จพอตอนลงจากรถอ่ะคุณอาทิตย์ครับเขาลงฝั่งคนนั่งซ้อนนะเขาไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะ
0: ครับ
1: เสร็จพอลงฝั่งคนซ้อนเสร็จพลเมืองดีก็ไปล้อมนะฮะแล้วก็โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำมาสมอ้างว่าเป็นคนขับไงจนพลเมืองดีทักเลยบอกว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้นะเพราะฉันเห็นคุณขับมาอยู่คนเดียวนะครับตำรวจคุณดูนะอย่าให้เขาเปลี่ยนตัวคนขับนะนะฮะแล้วที่สำคัญครับพอเอาไปถึงโรงพักแล้วอ่ะไปเป่าแอลกอฮอล์แล้วอ่ะได้119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์
1: เขาบอกยังไงรู้ไหมฮะเป่าไปเถอะขึ้นไปยังไงก็ได้ผมไม่ใช่คนขับนี่แหละฮะทำให้สังคมรู้สึกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมโอ้โหนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยฮะถึง1ในตัวบุคคลคนขี่คนขับรถคันนี้นะฮะ2 องค์กรของเขานะฮะที่ภาพลักษณ์น่าจะเสียหายอะครับพออีกวันหนึ่งนะฮะเขาประกันตัวออกไปโดยใช้ตำแหน่งของตัวเองใช่ไหมพอสั่งเมาแล้วเจอทนายความแล้วจึงกลับมานั่นแหละฮะความจริงจึงเปิดเผยว่าขับไปคนเดียวไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงคนขับพร้อมจะเยียวยาทุกอย่างส่วนองค์กรเขาทำไงรู้ไหมฮะต้องเอาออกจากตำแหน่งก่อนให้ไปอยู่
0: ตำแหน่งเขาไม่แถลงออกมานี
1: ่นะฮะที่ไม่ให้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่เดิมหนักไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าตำแหน่งที่ได้รับใหม่เนี่ยปรากฏว่าเงินประจำตำแหน่งจากเดิมเคยได้18,000กลายเป็นได้40,000นะฮะแล้วก็อำนาจหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมอีกก็ทำให้สังคมชักจะไม่พอใจอีกแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือในส่วนของมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับ
1: ครับ
0: คุณหมอแท้จริงก็คือมีเรื่องของการเมาแล้วขับเคสไหนเนี่ยต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาอ่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วตัวเองก็ต้องมีการตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีกระแสข่าวเรื่องของการพยายามเปลี่ยนตัวคนขับโดยเนี่ยอันนี้มันก็นำมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างที่สังคมจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน
1: เห็นคุณหมอแท้จริงเนี่ยยื่นเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: ให้เอาผิดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะเชิญคุณหมอแท้จริงมาคุยเลยชั่วโมงที่2แต่ชั่วโมงแรกเราคุยกันไทยช่วยไทยพลัสก่อนนะ
0: ครับแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าว

0: ข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: เรื่องแรกนะครับเราจะคุยกันก็คือพรุ่งนี้นะฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะเริ่มโครงการแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลจะโอนเงินอย่างที่บอกฮะเขาจะโอนให้4,000แต่ว่าจะโอนให้เดือนละ1,000นะครับเงื่อนไขก็คือว่าให้ใช้วันละ200นะครับต้องใช้หมดภายในเดือนมิถุนายนนี้นะฮะ 1,000 บาทครับจะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปลบทบเดือนหน้าแล้วกันเนี่ยเขาตัดเลยนะฮะเดือนหน้าเขาจะส่งให้อีก 1,000 เพราะฉะนั้นวางแผนใช้จ่ายดีๆรัฐออกให้60เราออกให้40แล้วเขาเชื่อว่าการค้าการขายเนี่ยมันจะบู
2: ม
3: มันจะคล่องตัวแม่ค้าพ่อค้าอาจจะขายกันเป็นมือระวิงเลยนะฮะเขาเตรียมพร้อมยังไงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับ
2: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณธนิวันคุณมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับตอนนี้คุณธนิวันอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนิวันครับ
4: ค่ะสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์ค่ะ
3: ครับขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
2: ครับครับ
4: ส่งเย็นไหมคะวันน
2: ี้เย็นมากแต่ว่ายิ่งข้างนอกอากาศฝนตกด้วยห้องส่งยิ่งเพิ่มอีก
3: ห้องส่งนี่เข้าไปใหญ่เลยฮะหนาวเข้าไปใหญ่เลยนะครับท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยฮะมีการประสานทางสมาชิกเนี่ยเขาเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ
4: ก็เห็นเพื่อนๆในไลน์เขาก็ส่งกันนะคะว่าเขาว่าขึ้นป้ายไปช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นต่างจังหวัดเขาก็ตื่นเต้นกันนะคะ
2: ครับ
4: ลูกร้านต่างจังหวัดก็ขนาดไม่ใหญ่มากเขาก็ติดป้ายกันแล้วแล้วก็พอพรุ่งนี้เราก็คงเห็นพุทธพับนะคะ
3: ครับ
4: บรรดาหาบเล่แผงลอยร้านเล็กๆในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: รวมทั้ง
4: คนที่เดินทางนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็คงใช้เอาไปลดที่นี่ได้อ่ะค่ะ
3: ใช่ฮะ
4: รถไฟฟ้าสีสายอ่ะค่ะ
3: ครับ
4: น่าดีใจนะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เดินตลาดนะคะแต่ว่าก็ไปเนี่ยค่ะก็ขึ้นรถได้ก็ถือว่าก็ลดรัฐบาลช่วยไปตั้ง 60% นะคะ
3: ครับ
4: จริงๆบางคนก็ขำนะคะที่บอกว่าเออช่วย50-50ดีกว่าเป็นคนละครึ่งดีกว่าคิดยากอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เราได้เยอะกว่ารอบที
3: ่
4: แล้ว
3: ใช
4: ่ครับใช่แต่ก็ขำๆอ่ะค่ะก็คิดว่าจำนวนของคนที่ลงเท่าที่ดูนะคะคนลงคนเดิมอ่ะลง18ล้านคนเนี่ยก็ลงกันทันทีอะไรเงี้ยก็มีคนใหม่ขึ้นมาอีก8ล้านอะไรเงี้ยเห็นว่าประมาณ26-27ใช่ไหมคะ
3: 26ล้านกว่าครับใช่ครับ
4: ก็คงตั้งหน้าตั้งตารอจะใช้กันนะ
3: ค
4: ะจริงแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากไปแย่งสิทธิ์คนอื่นนะแต่ว่าก็ต้องทำไว้เพราะว่าจะได้เอาไว้จะให้สัมภาษณ์ได้ความสึกนะคะว
3: ่
4: าเออนะเวลาไปคุยจะได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้
2: จะได้คุยเขารู้เรื่อง
3: คือก่อนหน้านี้ครับท่านนายกฮะ
2: ครับ
3: คือบรรดาร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มากินเนี่ยหนึ่งน้อยลงไปกว่าเดิมและสองอ่ะที่มานั่งกินเหมือนเดิมเนี่ยการสั่งอาหารก็น้อยลงไปกว่าเดิมอีก
4: น้อยลง
3: ใช่ครับ
4: ค่าใช้จ่ายลงเมื่อก่อนเคยกินอาหารสมมติว่าสั่งเรา4อย่างป
3: ั
4: จจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเหลือ3อย่างแล้วก็เลือกที่ราคาไม่สูงมากถ้าเป็นอลาคาร์ทนะคะ
3: ครับ
4: ก็ภาษาเราก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงอะค่ะบางทีดูเหมือนโต๊ะเต็มแต่ว่าโอ้พอเช็ควินมาแล้วเก็บเงินตอนเย็นตอนกลางคืนเอ๊ะตัวเลขมันน้อยลงก็คือการใช้จ่ายต่อหัวลดลงมากๆค่ะ
3: คร
4: ับ ตอนนี้บอกให้ไว้ตัวเลขไว้เป็นความรู้นะคะตอนนี้ร้านที่จะขายดีได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ถึง300นะคะ
3: ครับ
4: ถ้าร้านที่ยังขายดีอยู่เนี่ย
3: ครับ
4: ค่าใช้จ่ายอย่างมื้อกลางวันเนี่ยเขาก็จะกินกันถ้าร้านที่ยังอยู่ที่เป็นสำหรับคนทำงานนะคะ
3: ครับ
4: ก็อยู่110 120อะไรอย่างเงี้ยนะคะอิ่มกันไปแล้วก็ถ้ามื้อเย็นก็จะไม่เกิน300พรุ่งนี้ร้านก็ยังพอมีต่อคิวกันได้นะคะ
3: ครับ
4: เนี่ยร้านที่ยังขายดีจะเป็นประมาณนั้นแหละค่ะ
3: แล้วผู้ประกอบการและเล็กระดับไมโครเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่านี่คือการไปต่อลมหายใจให้เขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเขาแทบจะล้มหายตายจากเลยแหละครับ

0: คือบางคนเนี่ยบอกว่าบางวันขายไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเลยบางคนบอกว่ากินไข่บางคนก็ระบายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในจำนวนเขาเรียกอะไรนะคะใน Red Ocean เนี่ยหมายถึงว่าจำนวนผู้ขายมันเยอะมากถึงแสนเป็นบางทีอาจจะถึง1ล้านรายก็ได้แล้วนะตอนนี้จำนวนผู้ขายอ่ะนะคะร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันไปละค่ะว่าทำยังไงที่จะคือบางคนเนี่ยเขาบอกวันนี้น้องได้10ออเดอร์เองพี
1: ่
0: 10ออเดอร์นี่หมายถึงปันดาโกสไม่มีหน้าร้านนะคะ
2: คือ
0: คิดซึ่งก็เท่ากับว่าได้500ถึง600บาทเอาเข้าจริงๆจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเอา
1: uh-huh.
0: มันไม่ได้หรอกนะคะหักต
1: ้
0: นทุนไปแล้วแต่ว่าก็คือบางวันได้20กล่องบางวันได้10กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้อยู่ในนี้ค่ะเพราะนั้นเราก็หวังว่าพวก delivery เนี่ยหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยค่ะก็คงจะดีก็คือได้ใช้ delivery กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็หมายความว่าร้านบรรดาร้านที่ไม่มีหน้าร้าน
1: ที่อยู่ลึกๆหรือ
0: ว่าบรรดาใช่ไหมสักคนเคยกินข้าวอาจจะสั่งข้าวกะเพรา50 60เนี่ยก็ลดลงไปตั้ง 60% แล้วเนี่ยก็คืออันนี้คือต่อหายใจลมหายใจผู้บริโภคด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้บรรดาร้านค้าเนี่ยมียอดขายเพราะว่าเรามีผู้ใช้ตั้ง26ล้านตอนเนี้ย
1: อ
0: ันที่ผู้ใช้มี26ล้านคนเนี่ยถ้าดูแล้วตัวเงินที่รัฐบาลใส่มาแต่ละเดือนเนี่ยมันก็น่าจะไม่มันประมาณ 175,000 ล้านใช่มั้ยคะ4เดือนเนี่ย
1: คร
0: ับก็เดือนนึงก็40,000ก็ล้านก็เท่ากับเท่ามากกว่าอันเดิมนิดนึงนะคะ
1: แต่ว่า
0: เดิมเนี่ยมัน2เดือน 80,000 ล้านใช่มั้ย
2: ครับแต่ว่าการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นกว่าคนละครึ่งเลยมั้ยฮะเพราะว่าม
0: ันได้ตั้ง60
2: เออได้ตั้ง60อ่ะครับ
0: จะซื้ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีที่เขาบอกว่าเราเอาเงินใส่เข้าไป600กว่าบาทใช่ไหมถ้ารวมกันนี่คือต่อเดือนนะคะแล้วรัฐบาลให้มาอีก1,000เท่ากับว่าเราก็ซื้อของได้2เท่ากว่านะคะก็มันก็เป็นอะไรที่คือยังให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วเหมือนกันว่าคนตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยคนที่มีรายได้มีเงินเดือนประมาณ10,000ถึง20,000เนี่ยเขาติดลบไปแล้วเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 เพราะนั้นไอ้ 3,000 ถึง 5,000 เนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเก่าเงินเก็บก็ต้องหยิบยืมกันใช่ไหมฮะก็เป็นมาแล้วเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเพราะนั้นมิถุนาเนี่ยก็น่าจะพอที่จะเอาไปจุนเจือ ไอ้ที่ติดลบไปได้นะคะ
2: คร
0: ับ เนี่ยไม่งั้นมันก็เท่าที่เห็นน้องๆหลายๆคนรอบตัวเนี่ยที่หน้าบูดหน้าเที่ยวหน้าทุกตกตรมอะไรเนี่ยก็คือว่าก็ต้องบางคนก็หยิบยืมหม
1: ุ
0: นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีสตังค์กันอันนี้ก็อันนี้เราเห็นคนรอบตัวตลอดเวลา
2: แล้วก็ช่วงรัดเข็มขัดช่วงประหยัดแบบนี้หลายคนทำอาหารกินเองที่บ้านไงจะได
0: ้ใช่อันนี้ค่ะที่จริงๆแล้วนะตัวเองเนี่ยหนึ่งไม่พยายามไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องขึ้นราคาเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเรฟเฟอเรนซ์ว่าอ๋อนี่ไงคนนั้นก็ขึ้นฉันก็ขึ้นมั่งอะไรเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงก็จริงก็ไม่ก็อยากจะพูดเรื่องทำกับข้าวกินเองถูกกว่าที่ออกไปกินนะคะเพราะว่ามันก็จะกระทบบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารที่พอพูดแล้วมันเหมือนเป็นการชี้นำอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้แต่ละคนก็งานน้อยลง ความยุ่งของการที่จะต้องซื้ออาหารกินนอกบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันมีเวลาเหลือพอมีเวลาเหลือประกอบเข้ากับก็คือบางคนในครอบครัวก็อาจจะโดนเลย์ออฟบ้างโดนลดเงินเดือนบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ยก็การซื้อของมาก็มีเวลาไงคะการซื้อของมาทำกินเองในบ้านเนี่ยบางทีมันก็ถูกลงแล้วมันก็มีโอกาสในการจะแปลวัตถุดิบนี้ไปทำเป็นนั้นเป็นอนุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต่างจากการที่ถ้าออกไปกินนอกบ้านอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ต้องบวกแต่อยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวเลขค่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะคะม
1: ัน
0: เรียกว่าประหยัดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือยอมรับว่าเราสำหรับเราเป็นคนชั้นกลางเนาะเราก็รู้สึกว่าพันบาทตอนได้ยินตอนแรกเนี่ยช็อกนะคะพันบาทเองโอ้แต่ตอนเห็นคนเขาไป

0: ลงทะเบียนกันไม่ได้เขาต้องออกจากบ้านตีสามตีสี่เพื่อไปกอง
1: อะไรเนี่ยแสดงว่าพันบาทเนี่ยมีมูลค่าสำหรับเขามากอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเงิน 1,000 บาทของเราไม่เท่ากันนะคะมันอาจจะมีมูลค่าสำหรับคนจำนวนแน่นอนเป็นดิฉันว่าอาจจะต้องเป็นหลักแสนหลักล้านแหละไม่งั้นที่เขาไม่พยายามกันนะคะที่ต้องให้ได้มาก็เลยอันนี้ตอนนี้เราก็ปลอบกันในหมู่บรรดาร้านอาหารไซส์ S นะคะคือไซส์ M ตอนนี้ก็คือยอดขายวันหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาท
2: ครับ
0: ที่รัฐบาลดูแลอยู่ณปัจจุบันนี
2: ้
0: ให้สิทธิ์ในการได้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสนะคะสำหรับเพื่อนๆดิฉันซึ่งอาจจะมียอดขาย 20,000 30,000 หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ลงทะเบียนไงคะก็จะได้ไปอุดหนุนรายเล็กรายน้อยกันต่อไป
1: ฮะครับครับอย่างนี
0: ้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเอง
1: ครับจำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าเร็วบ้างไหมครับเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่าขายดิบขายดีแล้วอาจจะทำกันไม่ทันสินค้าอาจจะหมดอย่างเงี้ยครับ
0: ก็หวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสมมติว่าเคยมียอดขาย 3,000 ก็ขอให้เป็นยอดขาย 6,000 เท่าตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีกันจะได้สินค้าวัตถุดิบเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ก็จะได้มียอดขายเพิ่มขึ้นก็ได้ส่งผลถึงสินค้าเกษตรด้วย
1: คนปลูกกะเพราคนปลูกพริกคนปลูกผักก็จะได้ขายได้ดีขึ้นนะฮะราคาจะได้สูงขึ้น
0: ขายไก่ขายไข่อะไรเนี่ยนะขายปลาขายอะไรเนี่ยขายผักก็ขอให้ดีขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยค่ะบรรดาร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยบางคนกำลังจะปิดร้านอยู่แล้วก็ฟีดแบ็กมาให้ฟังว่าโอ้ยอดขายเขาวันหนึ่ง 7,000 8,000 เลยนะ
2: โ
0: อ้เขาก็รอดชีวิตไปมีกำลังที่จะแบบจะปิดร้านอยู่แล้วก็เลยหวังว่าคนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยในฐานะผู้บริโภคก็โอ้ก็กระตือรือร้นที่จะไปใช้แล้วนะคะหวังว่าพ่อค้าแม่ขายคือเท่าที่ดูเนี่ยเห็นบอกว่าบางภาคอ่ะเป็นแคมป์ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: อีสานมั่งอะไรเงี้ยก็คนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพยิ่งค่าครองชีพสูงนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงมีประโยชน์กับชีวิตคนอีกเป็นล้านล้านคนนะคะ
1: เพราะว่าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยสิ่งที่เขามีปัญหาในขณะนี้ก็คือ1ขาดเม็ดเงินหมุนเวียนไม่มีทุนสำรองอันเนี้ยถ้าอยากจะคุยกับรัฐบาลอยากจะเรียกร้องเนี่ยหลังจากหมด4เดือนไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเขาต่อไหมฮะ
0: การนี้เนี่ยนะคะมันเป็นมาตรการที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนขยักแก้ปวดเนี่ยให้หายปวดให้คุณสบายขึ้นนะแต่ว่าคุณจะรักษาโรคที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็ต้องหลายๆเรื่องใช่ไหมอัพคิวคุณว่าไอ้คุณทำขายของอย่างนี้ทำยังไงจะประหยัดต้นทุนซื้อของได้ถูกลงมีความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยขายของได้ทำน้อยๆได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีขายของไม่ได้ขึ้นปัญหาร้านอาหารตอนนี้สมมติวัตถุดิบแพงแต่ฉันมียอดขายเราก็ยังมีกำลังใจอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นแล้วก็ไม่มีคนซื้ออีกอะไรเงี้ยมันจะตายกันไปหมดตอนนี้รัฐบาลกำลังให้ยอดขายมานะคะแต่ส่วนที่ว่าคุณจะต้องไปดูแลตัวเองให้มีกำไรมากขึ้นรักษาฐานลูกค้าวันนี้เขามากินเขาจ่าย40ต่อไปถ้าเขาต้องจ่าย100เนี่ยเขาจะคุณทำยังไงจะปลูกใจเขาได
2: ้
0: อันนี้มันก็ต้องรัฐบาลเขาอาจจะต้องป้อนใส่เข้ามาเพื่อให้เขาเรียนรู
2: ้
1: แต่ว่า
0: ไม่ใช่มาตรการเดียวอะค่ะ
2: แต่ว่ารอบนี้เหมือนมี AI นกกระซิบมาด้วยเนี่ยมันจะช่วยผู้ประกอบการอัพสกิลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไหมคร
0: ับรอบที่แล้วตอนที่ต่อจากคนละครึ่งคลาสนะฮะ
2: ครับ
0: รัฐบาลเขาก็มีจุดเชิญชวนให้ร้านค้าหรือเนี่ยค่ะเข้าไปทำเรื่องอัพสกิลรีสกิลอะไรเงี้ยนะคะ
2: ครับ
0: ก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็คงจะใช้วิธีเดี๋ยวนี้เพื่อนๆร้านอาหารที่ฉันที่ยังขายดีอยู่ตอนนี้ก็แต่ละร้านก็ทำเรื่องไอ้นี่นะคะทำคอนเทนต์เรื่องโปรโมชั่นกันเมื่อไหร่ที่มีโปรโมชั่นลูกค้าก็สุขสาวที่จะแห่กันไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันต้องทำอะค่ะตอนนี้จริงๆร้านอาหารทุกร้านเนี่ยต้นทุนแต่ละเมนูมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหยิบบางเมนูออกมาทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อให้ลูกค้าติดใจได้อะไรเงี้ยนะค

0: มันก็เหมือนหลอกอะค่ะแต่ว่าใครจะล่อหลอกได้เนียนกว่ากันเพราะว่าคู่แข่งมันเต็มตลาดไปหมดนะคะ
1: อย่างโปรโมชั่นยกตัวอย่างได้ไหมฮะยังไงจะจูงใจได้ครับ
0: คือเอาดิฉันเห็นร้านเพื่อนดิฉันเนี่ยส้มตำกุ้งกันเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็สุขสาวทิศก็บอกว่าพี่ลูกค้าเยอะขึ้นแต่บางลงนะว่าไก่เนี่ยเขาขายร้อยเขาก็มาทำเซตไงคะปลาตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ต้มตำกล่องหนึ่งอย่างเงี้ย
2: จะเป็นเซตไปเลยแล้วก็ราคาเหมา
0: หกร้อยหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหลูกค้าซึ่งเคยไม่อยากจะไปกินแต่ว่าเฮ้ยมันยั่วยวนใจไปเลยอย่างเงี้ยพอไปเลย400มันอดไม่ได้อ่ะค่ะก
2: ็
0: จะสั่งอย่างอื่นไอ้นี่เป็นเซตหนึ่งใช่ไหมได้ราคาถูกเดี๋ยวก็สั่งอย่างอื่นๆไปแต่เรื่องสำคัญต้องเอาลูกค้ามาให้ได
1: ้อ๋อฮะ
0: ต้อง
1: ให้เขามาก่อน
0: ใช่ไหมมันอาจจะขาดทุนตรงนี
1: ้ครับ
0: นะคะแต่ว่าเขาก็จะได้ตรงอื่นเพิ่มไปแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งตกยุงที่บ้านเราลูกค้าไม่เข้าเนี่ยโอ้โห
1: อ
0: ันนั้นแหละปัญหาเลยนะคะ
1: ครับครับ
0: วันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดิฉันก็สอนเพื่อนๆหลายๆคนที่พูดคุยกันว่าบางทีก็ต้องยอมเสียอะไรไปบ้าง
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เขาก็ร้านเขาก็ใหญ่เพราะยอดขายคือถ้าระหว่างยอดขาย 200,000 เนี่ยถ้าตกไปเหลือ100,000นึงเนี่ยกับเขายอมทำไอ้นี่นะคะทำโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะขาดกำไรไปแต่ยอดขายว่าจะกลับมาในช่วงเหมือนเวลาดี
1: ๆ
0: มันก็คุ้มกว่านะ
1: ค
0: ะดีกว่านั่งตกยุงเพราะว่าเราจ้างลูกจ้างเอาไว้สำหรับยอดขาย 200,000
1: ครับอันนี้ยอดค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ยอดค่าใช้จ่ายค่าเช่าคงที
1: ่ค่า
0: แอร์ก็คงที่ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาแต่ขาดทุนกำไรไปสักหมื่นนึงโอ้มันดีกว่านะด
1: ี
0: กว่าไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องวัตถุดิบได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันคงที่ถูกไหมฮะในการที่เราจะขาดทุนกำไรไปกับไอ้ตัวโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นการเล่นหรือแม้กระทั่งร้านเพื่อนเยอะอีกร้านหนึ่งนะเชฟไก่เนี่ยไก่เชฟเฮ้าส์ตรงตึกชานอิสระ2เนี่ยโอ้โหใครไปกินก็ชอบเพราะว่าข้าวจานนึงผัดไทยเนี่ยผัดไทยกุ้งสดนะประมาณไม่ถึง100มั้งคะโอ้โหใครไปกินก็อิ่มกับอาหารข้าวผัดข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ย100กว่าบาทร้านเต็มจนเหนื่อยบอกว่าไม่ทำไม่ทันแล้วเห็นไหมฮะยอมขายบางเมนูแต่ถ้าบางเมนูเขาเนี่ยเป็นปูเป็นกุ้งเป็นอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะราคาสูงกว่านี้แต่มันมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องกินทุกวันแล้วก็มามันก็เป็นพื้นฐานเราเจ้าของร้านก็ไปสร้างรายได้จากอันอื่นๆได้จัดเลี้ยงหรืออะไรอย่างอื่นได้มันคือวันนี้สำคัญคือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะอยู่นิ่งๆทำเหมือนเดิมไม่ได้อะค่ะ
1: ครับต้องปรับตัว
0: ทำอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนเนี่ยเห็นเนี่ยอยากเล่าเรื่องร้านลาวยวนนะคะ
1: ครับ
0: ครัวเมืองเวลาวยวนแค่อะไรรู้ป่ะคะโปรโมชั่นผักบุฟเฟ
1: ่หยิบได้เลย
0: เสิร์ฟผักไม่จำกัด
1: ค
0: นแน่นทุกสาขาแค่นี้เองถ้าถามว่าผักเนี่ยมันแพงอะไรอะ
1: กินกี่มากน้อยเดี๋ยวก็อิ่มใช่ไหม
0: ต้องแต่ถามว่าคนกินเข้าไปเนี่ยผักมันคุณจะกินได้สักเท่าไหร่
1: ครับครับ
0: อันเนี้ยแต่มันเป็นกลยุทธ
1: ์ลูกค้าเห็นโอ้โหเราได้กำไรแน่ๆถ้าเกิดเราไปกิน
0: เนี่ยกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมกินผักเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่สมาคมพัฒนาการกำลังจะช่วยเขารัฐบาลบางจะทำเรื่องฟรายทูฟรายเคยได้ยินไหม
1: ค
0: ะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้เอาน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยค
1: ่
0: ะเอาไปทำน้ำมันเครื่องบินนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่มีมลภาวะเราก็กำลังจะคิดเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณอาทิตย์คุณณรงค์เอาน้ำมันไปร้านเพื่อที่ฉันสักขวดนึงนะลิตรนึงเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราลดให้50 บาทถ้าคุณเอาไปขายบางจากนี่21 บาทนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคุณเอามาเนี่ยเราลดได้50 บาท
1: เลย
0: คุณไม่ต้องไปก็คุณอยู่ในครัวอยู่แล้วน้ำมันที่เราทอดซ้ำแล้วเราไม่ใช้แทนที่เราจะต้องไปเนี่ยนะ
1: กรอกใส่ขวดทิ้งไว
0: ้ใช่แต่ร้านอาหารเราก็จะรวบรวมแล้วก็ขายกับบางจากภาพใหญ่ของสมาคมอีกทีนึงเนี่ยนะคะแต่ก็เราก็คิดเราก็ต้องคิดไงคะตัวสมาคมก็พยายามจะต้องช่วยเพื่อนสมาชิกคิดว่าทำยังไงนะเราจะชวนผู้บริโภคอ่ะเข้าไปร้านเพื่อนๆเราให้ได
1: ้
0: ถ้าจะมีจุดล่ออย่างเงี้ยน้ำมันขวดนึงแต่ถ้าคุณเอาไปขายบาง
1: จานได้21นะมาที่เรา50 บาทเลยนะ
0: มาได้50 บาทบางร้านก็

0: าจจะใจถึงให้ร้อยนึงก็ได้นะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรค่าการตลาด
1: อย่างน้อยถึงลูกค้าเข้ามาก่อนใช่ไหมฮะเผื่อเขาสั่งอะไรเพิ่ม
0: ใช่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ต้องเอาลูกค้าเข้าร้านให้ได
2: ้
1: ครับ
0: เรื่องสำคัญที่สุด
1: แต่ว่าท่านนายกดึงลูกค้าเข้าร้านเนี่ยปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุญาตขายตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: ก็คือเอาเข้าจริงแล้วเราก็คุ้นกับอันนี้มานานพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เราก็อยู่กับมันเป็นไป10ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ทำให้จำอะไรง่ายขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ว่าเราขายได้ตลอดคนก็ลูกค้าจะหงุดหงิดส่วนใหญ่ในเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันเหมือนแบบมันปฏิบัติตามกฎหมายมานานใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนสมมติว่าไปอยู่ในห้างเนี่ยค่ะเขาเกิดอยากช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาอาจจะอยากดื่มเบียร์สักขวดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะด
1: ื่
0: มไม่ได้เพราะมันติดเวลาอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยอันนี้มันก็เลยปลดกันไปแล้วนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้สร้างยอดขายอะไรมากขึ้นแต่ว่ามันทำให้ลูกค้าไม่มีเงื่อนไขก็คงสบายใจขึ้นนะคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่ายอดขายมันจะเยอะอะไรขึ้นนะเพราะว่าจริงยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารจริงๆอ่ะมันเป็นไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะคะพวกเราเนี่ยอาหารมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเอนเตอร์เทนหรือความสุขใจที่ได้ไม่โดนห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ลองดูนะคะ
1: ครับ
0: ดูว่าการยกเลิกเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยกับผลทางสังคมเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะคืออะไรมันคือลองก็ต้องลองค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะประเมินผลภายใน6เดือนนะฮะว่าผลเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าอย่างเราเห็นคดีเร็วๆเนี้ยที่ผอ.สำนักงานหนึ่งเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ขับรถชนคนแล้วนั้นเราก็มันก็รู้ว่าอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะที่มันเกินไปแล้วก็มีผลต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ตายไปแล้วก็เรื่องครอบครัวเขาน ี่อาจจะเป็นพูดว่าในฐานะที่วันวิสาขะด้วยนะเนี่ย
1: คือ
0: ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดื่มนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะในแง่ของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยร้านอาหารโรงแรมหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีแต่เพียงแต่ว่ามาตรการใดๆมันก็ต้องมีมาตรการใดๆที่เหมาะสมกับของสังคมด้วยนะคะสังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังมากมีช่องอะไรที่มันหลุดไปได้เยอะนะคะก็เราไม่ได้เข้มงวดกับถึงขั้นที่ว่าก็ดูบางประเทศผมล้มลายยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านเราเนี่ยแบบหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยดิฉันก็ผ่านมาเป็น10ปีนะคะก็ดูกันค่ะไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการร้านในฐานะที่ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยผู้บรรดาเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะสบายใจขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขให้เกิดการอะไรนะแต่ว่าทำอะไรผิดไป
1: มาใช้ดุลพินิจกับร้านเรา
0: ก็ต้องมีกฎหมายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าทำผิดกฎหมายอันนี้คือความสบายใจความสบายใจของผู้ประกอบการกับความสบายใจอยากทำอะไรตามใจของผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็เป็นคนละมุมกัน
1: ครับเรื่องเข้าไปออกมาตรการควบคุมไม่ให้เขาไปมีปัญหาบนท้องถนนจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแยกกันไปนะฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ในฐานะผู้แน่นอนฉันเชื่อว่าถ้าไปถามผู้ประกอบการทั่วๆไปทุกคนก็ต้องแฮปปี้อะค่ะที่ว่าเพราะว่าถ้าการขายแล้วมันจะมีผลว่าขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาโดนจับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก
1: ็
0: มีโทษปรับมีโทษจับอะไรเงี้ยมันก็เราก็ขายของแบบไม่สบายใจถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่มีเงื่อนไขการช่วงเวลาที่มันไม่ต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะก็ทดลองกันดูค่ะว
1: ่
0: าในแง่สังคมกันในแง่ธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งใดมันจะมีประโยชน์มากกว่ากัน
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับ
0: ขอให้ทุกคนสบายดีแต่กันอะไรกันตลอดนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณธนิวัฒน์คุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยอธิบายให้ฟังฮะเบื้องต้นก็คือบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะร้านอาหารเนี่ยเขาก็พยายามจะสรรหากลยุทธ์ครับอย่างน้อย

0: ให้คนเข้าร้านเขาก่อนนะฮะจะขาดทุนกำไรมากน้อยขนาดไหนขอคนเข้าร้านก่
1: อ
0: นแล้วก็มัดใจด้วยรสชาติมัดใจด้วยฝีมือนะฮะมัดใจด้วยโปรโมชั่นนะครับก็คาดว่าน่าจะทำให้เขาเนี่ยยืนได้ในระยะยาวแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยซึ่งผู้ประกอบการเขาเชื่อว่ากระตุ้นยอดขายได้แน่นอนเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าเขาต้องคิดยาวกว่านั้นไงฮะแล้วหลัง4เดือนจะทำยังไง
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคืออย่างคุณธนิวัลก็บอกว่านอกจากเรื่องของมาตรการ4เดือนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นรวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการอัพสกิลแม้ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามันจะมีโครงการของรัฐบาลที่เขาเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าไปคุยเข้าไปเข้ารับการอบรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ AI ในยุคนี้มันหลัก AI มันเข้ามาแทบทุกวงการแล้วนะพี่ผู้ฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยแหละกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จะได้รับผลในรอบนี้ด้วย
0: ให้ลองเซิร์ชเลยนกกระซิบใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาจะมีกำไรต้นทุนบริหารจัดการร้านทำยังไงเลยนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าหลายขนาดหลายไซส์อย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างที่ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กๆมากๆที่อย่างที่บอกอยู่ในซอยบ้างแหละอยู่ไม่มีหน้าร้านบ้างมีแต่ไรเดอร์ที่ต้องอาศัยไรเดอร์แล้วก็อาศัยขายทางเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของ AI เนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของหลังบ้านดูคำนวณต้นทุนดูวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีที่จะทำให้เขาอาจจะขยายลายไปไม่ได้มากกว่านี
0: ้ในซอยบ้านน่ะ
1: ครับ
0: ในซอยเข้าหมู่บ้านน่ะนะฮะร้านผัดกะเพราอ่ะเขามีโต๊ะแค่โต๊ะ2โต๊ะเองอ่ะ
1: ครับ
0: เขาไม่วอรี่เลยเนื่องจากอะไรมั้ยฮะมีเรเดอร์มาจอดรอก็เป็น10เขามีรายได้ตรงนี้ฮะแล้วเขาไปเด่นดังในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยบริการเขามีถ่ายภาพมาแล้วของเขาเนี่ยผัดน่ากินขนาดไหนเน
1: ี่
0: ยทุกคนเดี๋ยวนี้อยู่กับบ้านไม่ต้องมาที่ร้านนะฮะ
1: ใช
0: ่ให้พี่ไรเดอร์มาส่งให้เราแม่ค้าอยู่ได
1: ้ครับ
0: คนกินได้นะฮะไกลขนาดไหนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดเดียวไรเดอร์อาชีพใหม่ของหลายคนก็อยู่ได้ด้วยนะเดี๋ยวธุรกิจมันไปอย่างนั้นไปแล้วครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้คือถ้าถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ในซอยเราไม่มีหน้าร้านแล้วเราอยากจะขายของ
0: ต้องทำยังไง
1: ต้องทำยังไงแล้วเกิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าอาที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่อยู่ในซอยเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ว่าตอนนี้ด้วยโลกของโซเชียลต่างๆเรื่องของ AI เรื่องของช่องทางการค้าขายที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างที่คุณธนิวัลบอกไปว่าต้องมีจัดโปรไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่จริงถ้าไม่มีโปร ก็อยู่ลำบาก
0: เอาช่องเราเนี่ยนะฮะที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนไม่เดินไปข้างนอกแล้วนะฮะเดินไปให้ร้อนทำไม
1: ใช่พอยิ่งช่วงกลางวันนี่ไม่ไหว
0: ใช่ไหมฮะ แต่ว่าแค่เดินลงจากตึกไปเท่านั้นเองแล้วก็จะมีพี่ไรเดอร์มาส่งคุณอยากจะทานอะไรไกลขนาดไหนเขาก็มาส่งให้ได้
1: ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่ในส่วนของบริการรับส่งก็คือเราอาจจะเคยไปกินร้านนี้แล้วเราก็มีเบอร์โทรของร้านที่อยู่ระแวก
0: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่ง
1: ใช่มาส่งหรือว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าคือมันมี
0: เราอยากจะกินไกลกว่านั้นไง
1: ใช่มีแพลตฟอร์มอะไรเยอะแยะมากมายคือถ้าเกิดเรายกตัวอย่างอย่างในตรงนี้พี่โรมันเราอาจจะอยู่ท่ามกลางชุมชนไปหน่อยนะในอสมทหรือว่าในพระราม9เนี่ยโอ้โหรอบๆเนี่ยมีศูนย์อาหารหรือว่ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีห้างเยอะแยะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับประทานอะไรก็มีไรเดอร์มาส่งและช่วงหลังๆในถ้าเป็นช่วงปลายเดือนกลางเดือนหรือช่วงที่มีวัน7-7-8-8อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งมีโปรส่งฟรีอะไรอีกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราแทบจะไม่ได้ต้องออกไปไหนเลย
0: นั่นแหละนะฮะ
1: นี่ก็เป็นอันนึงที่ทางผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วย
0: ปรับตัวเองด้วยคนบริโภคก็ปรับตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้านะครับคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: แหมตอนพักเนี่ยนะฮะ คุยกันได้อรรถรสในเรื่องของการสั่งอาหารการกินนะคร
2: ับ ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือหลายพื้นที่เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอช่วงกลางวันหรือช่วงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลามากพอหรือว่าอากาศข้างนอกมันร้อนเนี่ยมันก็จะมีช่องทางหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าต่างๆเขาใช้ก็คือนี่แหละส่งฟรีเดลิเวอรี่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าคืออสมทช่อง9ตรงนี้มันออฟฟิศเยอะแล้วร้านค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็นี่แหละพอเราจะสั่งเราไม่ต้องไปโทรกริ้งเดียวเขามาส่งที
3: เขามาส่งแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อย
2: ใช่แล้วถ้าเกิดให้ช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหรอนานเลย
3: แล้วก็ทำเพลินๆทำงานไปเพลินๆนะฮะ
2: บางทีก็ลืมจนเพลินว่าเอ้าเขาโทรมาสั่งแล้วนะเขาโทรมาบอกว่าเอาของมาวางก็แล้วนะบางเราจะเห็นว่าทุกทีตอนเย็นๆเราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับพี่รองทุกฟังว่ามันจะมีข้าวอ่ะลืมไว้ตรงนั้นเนี่ยเราขับ4โมงเย็นเราบางทีแบบเห็นตั้งแต่เที่ยงข้าวก็ยังอยู่ที่เดิมจนเย็นก็ยังอยู่ที่เดิม
3: แต่แล้วคนสั่งอะลืมไปแล้ว
2: ใช่ก็เนี่ยทำงานจนเพลินจนลืมว่าสั่งข้าวไว
3: ้มันมีเรื่องของน้ำไงเป็นพวกกาแฟชาเขียวก็เห็นอยู่ฮะข้างล่างจนละลายกลายเป็นน้ำเปล่าไปแล้ว
2: ใช่ก็หลายบางทีก็ข้ามวันเลยก็มีนะคนเช้าอีกวันมาก็ยังเห็นอยู่ที่เดิม
3: สั่งแล้วเลยนี่จ่ายเงินไปหรือยังหรือยังไม่ได้จ่าย
2: ต้องจ่ายเลยเพราะว่ามันก็ต้องจะเป็นในส่วนของตัดผ่านแอปไปแล้วไงผ่านแพลตฟอร์มไปแล้ว
3: นะไม่ค่อยได้สั่งผ่านแอปอย่างนี้นะ
2: ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี้หลงนะครับแบบหลงบางทีกดเพลินบางทีมันจะมีแบบว่าคือแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเยอะมากว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ที่บอกว่าช่วงปลายเดือนเพย์เดย์มีการโปรโมชั่น1-1เฉพาะสินค้าประเภทนี้ประเภทนี้รายการนี้ซึ่งบางทีเราไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่พอเรากดเข้าไปนั้นเนี่ยเอ้ยมัน1-1นะบางทีปรากฏได้โค้ดส่วนลดต่างๆมันยิ่งจากเดิมจากไม่ซื้อจากเดิมจะเสียแค่ไม่ถึง100เนี่ยเอาไปเอามาหมดไป 200-300
3: ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็เช่นเดียวกับนี่แหละฮะคนละครึ่ง plus กับไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากราคาสินค้าที่เราเคยซื้อเนี่ย60 70 80หรือ101เนี่ยนะแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะราคาจะลดลงคู่ภาพเลยไง
2: ก็ต้องรู้เพราะว่า
3: เกินครึ่งอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่คุณเทนิวันบอกไปว่าจะเอามา60 40ทำไมไม่เอา50 50เหมือนเดิม
3: อ้าวใครคิดเนี่ย
2: ก็เพราะมันก็จะมันอาจจะเป็นความยังไม่คุ้นเคยเพราะอย่างที่บอกว่าคือ50 50มันคิดง่ายก็จริง
3: คนละครึ่งเนี่ยก็คือรัดออกให้50แล้วออกตั้ง50นะฮะ
2: ใช่
3: แต่เนี่ยรัดออกให้เราต้อง60นะครับ
2: ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะถ้ารัดโอนเงินให้เรา 1,000 เราก็ต้องใส่เข้าไปอีก 1,000
3: ไม่ต้องกลัวแล้วฮะระบบเขาคิดให้เราหมดฮะเพียงแต่ว่าเราเติมเงินเนี่ยรัดโอนให้ 1,000 ใน40เนี่ยนะฮะเราโอนแค่667 บาทต่อเดือนนะ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค

0: นั่นแหละครับแล้วก็ใช้จ่ายวันละ200แล้วก็หักลบกลบไปฮะระบบก็ทำให้เราครับเราแค่สแกนเดี๋ยวก็จะตัดบัญชีไปเองฮะไม่ต้องห่วงกังวลต้องมานั่งคิดสูตรไม่ต้อง
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดอย่างเอาง่ายๆถ้าเกิดจะเอากะว่าจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 4,000 บาทที่รัฐบาลให้มา4เดือนเราโอนเข้าไปในเป๋าตังค์
0: 2,600 กว่าบาท
1: ใช่ทั้งหมด 2,667 บาทเอาเป๊ะๆเลย
0: เป๊ะๆเลยใช่
1: ใช่ก็คือจะก็คือเราโอนไป 2,667 บาทก็จะได้เงินใช้เงินจากรัฐบาลอีก 4,000 ก็รวมเป็น 6,000
0: แต่รัฐบาลเขามุ่งหวังอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: เขามุ่งหวังให้เราจับจ่ายใช้สอยคล่องมือมากขึ้น อย
1: ่
0: างเช่นวันละ200ที่เข้าให้เราใช้ใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่วันนี้เราพาครอบครัวมากินเนี
1: ่
0: ยเล้งก็มาไก่ก็มีส้มตำก็อยู่บนโต๊ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ราคามันอาจจะเกิน200เกินแน่นอนเพียงแต่ว่าเราก็จะลดภาระได้200ไงในมื้อนั้นนะฮะก
1: ็
0: จะทำให้คนเนี่ยออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นรัฐบาลก็หวังตรงนี้ด้วย
1: ใช่แล้วก็จะมีอย่างบางที่บางร้านอย่างที่เขาจะมีแบบว่าคุณมีสิทธิ์ใช่ไหมมีสิบกี่คนต้นนี้มีกี่คนมันจะไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่ได้ลดแค่สอง
0: เพราะว่าเริ่มตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปนะฮะบ้านไหนที่ลูกเกิน18ปีแล้วเขารวมโครงการได้ภรรยาก็ได้สามีก็ได้สามสี่คนแล้วนะ
1: ใช่ก็แยกบินไป
0: ครับ
1: ก็ได้ลดไป
0: อย่างที่ไหนอ่ะที่ชุมแพ
1: ครับ
0: ที่เขาบอกว่าเขารอตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะไม่หลับไม่นอนเลยฮะเพราะที่บ้านมี 3-4 คนได้สิทธิ์หมดอ่ะนะ
1: ครับ
0: แล้ว6โมงเป๊ะเขาลงทะเบียนเลยครับแล้วก็เฮกันทั้งบ้านเลยเพราะทั้งบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปเนี่ยถ้า3คน4คนเนี่ยได้สิทธิ์วันหนึ่งก็เกือบพันแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างที่บางข่าวที่บอกว่าบางคนคือถ้าเป็นมือถือเวอร์ชันเก่าอ่ะมันไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็มีคนไปลงทุนซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อมาใช้ในโครงการนี้เนี่ย
0: ก็ที่ศรีสะเกษมีคุณยายวัย80ไปซื้อแล้วก็ร้านโทรศัพท์มือถือเขาลดราคาให้เหลือ 2,700 จากเดิมราคาเกือบ 5,000
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าคุณยายลงทะเบียนทันหรือเปล่าไงเพราะไปซื้อเกือบวันสุดท้ายแล้วอะ
1: ครับแต่ว่านั่นแหละก็คืออย่างที่บอกว่าคือเรามันก็มีคำถามอย่างเงี้ยเพราะ 2,000
0: คนเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรฮะ2,000 รัฐบาลให้ 4,000
1: ครับ
0: ส่วนต่างที่ 2,700 ใช่ไหมได้มา 4,000
1: ครับ
0: เหลือประมาณแค่พันกว่าบาทมันจะคุ้มเหรอแต่อย่างที่นายกธนิวันบอกไงมูลค่าของเงิน100บาทเนี่ยหร
1: ือ
0: เงิน 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับแต่เราไม่เท่ากัน
0: ต่างคนต่างมันไม่เท่ากันฮะ
1: ครับ
0: บางคนแค่เนี้ยเขาบอกว่ามันมากมายบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าโอ้โหแค่ขยับตัวนิดเดียวมันก็หมดแล้วไอ้เงินจำนวนนี้เพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่เท่ากัน
1: ครับแต่เชื่อว่าคือวันพรุ่งนี้นะเริ่มเปิดวันแรกเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนอย่างที่อันนึงที่มีผลแน่นอนก็คือเราตัดสินใจง่ายขึ้น
0: เ
1: ราจะไม่คิดอะไรเยอะแยะเราเห็นราคาเราเห็นป้ายว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเดินเข้าไปซื้อได้ทันที
0: ผมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ได
1: ้
0: ผมได้รอบของลุงตู
1: ่ครับ
0: นะฮะรอบของลุงตู่เนี่ยคือ
1: มีหลายเฟสนะของลุงตู่เนี่ย
0: ใช่ครับคือไปทบเล้งไงตอนนั้นเล้งกำลังดังแซ่บๆอ่ะแถวๆลำลูกกาตลาดลาดสวายอ
1: ่
0: ะปรากฏลงไปซื้อเนี่ยราคา120บาทจ
1: ่
0: ายครึ่งเดียวอ่ะนะฮะ
1: แล้วแค่60
0: เออจัดรถถุงใหญ่ๆเลยมานั่งกินไม่ต้องทำเอง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะคือพอมันแพงลักษณะนั้นสิ่งที่เราทำก็คืออยากกินใช่ไหมเราเป็นตลาดสด
1: ครับ
0: เราซื้อเล้งเลยนะกระดูกซี่โครงเลยนะฮะแล้วก็เอามาทำเองอยากจะกินให้จุใจใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวเนี้ยมันครึ่งเดียวอ่ะมันก
1: ็จะทำให
0: ้ตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างที่บอกไง
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าโอ้โหงานก็ไม่มีบางคนตกงานเง
1: ิน
0: เดือนถูกลดรายได้หดหายใช่ไหมซื้อกับข้าวไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วแหละเราไปตลาดสดซื้ออาหารมาทำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องไปซื้อร้านค้าแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได
1: ้ฮะใช
0: ่แต่ว่าพอมีโครงการ60 40มาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คนกลุ่มเนี้ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่าอย่าซื้อเลยนะฮะเอามาทำเองยุ่งยากเหนื่อยเปล่าๆรสชาติอาจจะไม่ถูกใจเท่าเราไปกินที่ร้านนะเพราะเรามี60 40น
1: ี
0: ่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ครับแต่ที่บอกก็คือก็คงต้องดูเพราะว่าเรื่องของการทำอาหารเองที่บ้านมันก็จะเป็นข้อจำกัดของหลายๆคนนะพี่รองบางคนโอ้แค่ต้มมาม่านี่ยังจืดเลยอ่ะ ทอดไข่เจียวยังไม่รู้จะทำยังไงเลยหรือว่าบางทีอย่างถ้าเกิดด้วยสภาพอย่างสังคมเมืองเราไม่สามารถประกอบอาหารในห้องหรือห้องพักห้องชุดในคอนโดอะไรได้เนี่ยมันก็เนี่ยแหละทางเลือกหนึ่งก็คือการซื้อออนไลน์ซื้อเดลิเวอรี่

0: ที่นี่แหละมันก็เป็นช้อยหนึ่งแล้วก็พอยิ่งมีโครงการแบบนี้เข้ามาเชื่อว่าหลายๆท่านพร้อมที่จะเป
1: ย์
0: พร้อมที่จะใช้แน่นอน
1: พรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือพรุ่งนี้คนที่เข้าร่วมโครงการ26ล้านกว่าๆนี่นะฮะสามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง5ทุ่มครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
0: ค์
1: โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับในอัตราร้อยละ60แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับ
0: ครับ
1: กรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในแต่ละเดือนนะฮะเขาจะไม่ทบให้ในเดือนต่อไปนะครับเขาจะตัดทิ้งเลยนะฮะแล้วก็เดือนต่อไปเขาจะโอนให้พันเดียวนะครับสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการเนี่ยแบงก์กรุงไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วครับโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเตรียมเงินหรือว่าเติมเงินเข้า G Wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฮะเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วเนี่ยฮะที่สมัครกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายได้เลยนะครับเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือว่าทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารฮะฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่ว่ากลุ่มนี้นะฮะจะสามารถใช้ได้วันที่15มิถุนายน
0: ครับ
1: จนถึง30กันยายนครับ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับ
0: ก็คือจะช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยคือใช้ตั้งแต่ใช้พรุ่งนี้เลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็น delivery เนี่ยคือจะเริ่มใช้ได้อีก15วันคือวันที่15มิถุนายนแต่ว่าในช่วงเวลาของการใช้เนี่ยก็คือจะใช้ได้ถึงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงแค่3ทุ่มเท่านั้นนะฮะเรื่องของ delivery ครับ
1: คุณ ETS คุยเข้ามาบอกว่าค้าขายแบบเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้ผลฮะต้องอาศัยโซเชียลครับ
0: ใช่ฮะ
1: ต้องกระตุ้นเตือนแล้วก็โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเห็นน่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆอ่ะนะยิ่งมีวิธีการทำมีรีวิวสินค้าอีกนะโอ้โห
0: คือเดี๋ยวนี้เขาดูไปทางไหนก็มีแต่คนก้มมือถือเนี่ยแหละมันเป็นช่องทางเลยแม้ว่าบางทีเราแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเนี่ยมันจะมีแฝงเข้ามาตลอดแล้วมันจะมีเรื่องของ AI ที่มันอัลกอริทึมที่มันสามารถจับได้ไงพี่น้องว่า
1: พอเราดูไอ้นี้นานๆ
0: เราแค่พูดหรือบางทีเราเสิร์ชพิมพ์หาว่าอ่ะกระเพรา
1: ไหลมาเรื่อยเลย
0: ใช่นั่นแหละมันก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เกิดผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวจะอยู่เฉยๆก็รอวันเจ๊งแบบที่ทางคุณธนิวันบอกนั่นแหละ
1: ครับ คุณเจตทักทายมานะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับแล้วก็มีคุณเทศยะนะฮะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามานะครับ
0: ครับ
1: มีคุณพี่เอื้อมพรสวัสดีเรามา
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ยังมีพี่วิชัยนะฮะอ้าวไม่ร่วมโครงการนี่หรอครับพี่วิชัยนะฮะคุณอาพรสวัสดีเรามานะฮะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะฮะทักทายมาขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนในเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็คุยกันต่อเรื่องของไรเดอร์ที่เสียชีวิตด้วย
1: ครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฟืนลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผอ.จรงค์นะฮะเป็นผอ.ของปปช.นะครับมันมีหลายมุมเลยที่ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเอาเรื่องของเหตุการณ์ก่อนอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับเหตุการณ์ก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะฮะตั้งแต่4โมงเย็นเพราะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบอกเลยมีกล้องวงจรปิดดื่มไวน์ไป3ขวดฮะแล้วก็4ทุ่มเนี่ยขับรถกลับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุไปชนไรเดอร์เสียชีวิตคาที่และที่สำคัญที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็คือขับรถหนีไม่ยอมจอดลงมาดูผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีขับรถไล่ตามไงพอขับรถไล่ตามเนี่ยก็เห็นว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วพอลงจากรถยอมจอดไงรถมันไปไม่ได้ฮะมันไปชนบารีเออร์กระทะล้อด้านหน้าข้างซ้ายมันแตกแล้วไงไฟลุกแบบไฟแลบตลอดเวลาคูดกับถนนไปอ่ะจนสุดท้ายไปไม่ได้ต้องลงมาไปลงฝั่งคนซ้อนอ่ะไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะฮะและสังเกตจากอาการได้เลยฮะในคลิปที่พลเมืองดีก็ถ่ายไว้ฮะเซไปเอามือต้องไปพยุงอยู่กับกระโปรงรถอ่ะแสดงว่าเมาหนักมากนะครับแล้วพอคุยไปคุยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปรากฏว่ามีคนสมอ้างไงว่าผมเป็นคนขับเองนะฮะจนทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเกินขึ้นมานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมคร
2: ับ
1: ประเด็นที่สองนะฮะสมอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนั่นแหละฮะประเด็นนี้มันทำให้กระแสตีกลับไปที่องค์กรเลยนะฮะองค์กรก็คือปปช.เพราะว่าข่าวที่ออกมารองโฆษกปปช.นะฮะเมาสุราแล้วขับรถชนคนเสียชีวิตจนทางโฆษกปปช.ต้องออกมาแถลงแก้ข่าวนะฮะว่าท่านเป็นพนักงานของปปช.จริงเป็นผู้บริหารแต่ว่าอยู่ในระดับผู้อำนวยการนะฮะไม่ใช่เป็นรองโฆษกปปช.แต่อย่างใดและในส่วนของปปช.กำลังพิจารณานะฮะเรื่องการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะต้องมีการสอบวินัยแต่เบื้องต้นนะฮะจะพิจารณาปรับย้ายจากตำแหน่งเดิมที่ท่านดูแลอยู่ก่อน
2: ครับ
1: น่าจะจบตรงนี้ใช่ไห
2: ม
1: มันไม่จบสิครับ
2: ครับ
1: เพราะข่าวที่ออกมาพอมีเอกสารออกมาว่าต้องมีการโยกย้ายท่านออกจากตำแหน่งเนี่ยปรากฏว่าไปย้ายให้ตำแหน่งท่านสูงขึ้นไปอีกอ่ะ
2: ใช่แล้วก็มีเงินประจำแหน่งเพิ่มไปอีกมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่มันอย่างที่พี่ลงไล่มามันก็คลางแคลงใจกันมาตั้งแต่แรกว่าคดีนี้มันจะไปจบตรงหยุดตรงไหนจบตรงไหนเพราะว่ามันยิ่งพีขึ้นไปใหญ
1: ่
2: ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมก็เหมือนจะดีแต่ว่าย้ายไปตำแหน่งใหม่กับมีอำนาจมากกว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมและมีเงินมากกว่าเดิมด้วย
1: ใช่ครับส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิตคือไรเดอร์วัย43นี่ใช่ไหมคร
2: ับ
1: ทางผอ.ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าผมจะรับผิดชอบทุกอย่างตอนแถลงข่าวที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยถือพานดอกไม้เลยจะไปขอเข้ามาศพปรากฏว่าถูกเพื่อนไรเดอร์ซัดซับเนี่ยนะฮะซึ่งอ่ะอันนี้ก็ว่าไปคดีมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรยังไงนี่นะฮะ
2: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็มีความตั้งใจจะไปขอเข้ามาศพให้ได้แล้วก็ไปพูดคุยกับญาติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแต่ข่าวที่ออกมาวันนี้ก็คือวันนั้นให้เงินไป 50,000 ก่อนนะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วก็คุยเจรจาเยียวยาจะให้ 500,000 ทางญาติเขาบอกว่ามันไม่พอหรอก 500,000 เนี่ยลูกเขา2คนกำลังเรียนและคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว 500,000 อยู่ได้เท่าไหร่
2: อ
1: ่ะก็เลยมาร้องนะฮะขอความเป็นธรรมว่าคุณจะต้องช่วยเหลือชดเชยเยียวยาให้มันสมน้ำสมเนื้อกว่านี้คนคนหนึ่งเสาหลักของครอบครัวเขาสูญเสียไปเลยนะครับ
2: นั่นแหละก็มันก็จะเป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าอย่างในแพทย์แท้จริงสิริพันธ์เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่อย่างที่บอกไปว่าก็มีการพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีการทำหนังสือไปถึงทางประธานปปช.ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสุดไม่ใช่แค่ว่าการย้ายออกไปแล้วคืออย่างที่บอกว่าย้ายออกไปแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยมันยิ่งมันไม่เมคเซนส์เลยมันไม่ต่อจบมันยิ่งทำให้กระแสสังคมเนี่ยมันตีเข้าไปถึงที่ปปช.หนักข้อกว่าเดิม
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะคุยก็คือเรื่องของการปลดล็อกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงจนถึง24นาฬิกา
2: ครับ
1: กับทางมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยนะฮะ คิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้อย่างที่นายกสมาคมภัตตาคารเนี่ยบอกว่าเราต้องแยกออกจากกันเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะกับเรื่องของสังค
2: ม
1: นะฮะคือเรื่องของสังคมเนี่ยกฎระเบียบกฎหมายมันมีบังคับใช้ไหมเรื่องของเมาไม่ขับนะครับมันมีบังคับใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากฎหมายไทยเราละเอียดยิบทุกมาตราเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเรามีจุดอ่อนมากๆก็คือเรื่องของการบังคับใช้นี่นะฮะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี้ยถ้ามันบังคับใช้ได้ผลนะฮะปัญหามันจะไม่เกิดก็น้อยมากสังเกตจากอะไรดูเรื่องของอินเดียครับเขามีประชากร 1,300 กว่าล้านคนเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี
2: ้
1: ปรากฏว่าเขามียอดสถิติอุบัติเหตุเนี่ยมากมายหลายเท่าตัวรัฐบาลอินเดียก็ทำยังไงไหมฮะ
2: ยังไงฮะ
1: หลังจากนี้ใครฝ่าฝืนกฎหมายใครละเมิดกฎหมายจราจรจับปรับจริงคนไม่พอใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่พอใช่ไหมใช้เทคโนโลยี AI จับเลยจอดแหลมมาฝ่าไฟแดงนะฮะวิ่งบนทางเท้า AI จับเสร็จค่าปรับไปถึงบ้านเลยฮะปรากฏว่าสถิติอุบัติเหตุลดลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะยอดคนทำผิดหายไปเกือบหมดเลยฮะเนี่ยเพราะอะไรฮะมันไปถึงบ้านไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลยพินิจพอไม่มีดุลยพินิจแล้วเนี่ยฮะทุกคนกลัวกฎหมายครับ
2: ครับ
1: ไม่กล้าที่จะแหกไม่กล้าที่จะทำผิดกฎหมายฮะบ้านเราเมื่อไหร่จะถึงตรงนั้น
2: อ่ะโอ้ยบ้านเราถ้าอย่างฟังพี่อารมณ์พูดมาเนี่ยบ้านเราก็มีนะมีกล้องวงจรปิดบนทางเท้ามีกล้องวงจรปิดตรงสี่แยกมีสัญญาณเตือนมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันตั้งแต่เรื่องของที่กรณีของรถไฟชนกับรถเมล์นะก็จะมีระบบระเบียบอะไรต่างๆมันออกมาเยอะแยะมากมายมากแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าเรื่องของการบังคับใช้อ่ะมันไม่มีรวมถึงว่าอาจจะทำผิดหรือว่าใจยังไงก็ตามเนี่ยคือใบสั่งไม่เคยไปถึงบ้านหรือว่าประวัติมันเคยมีบันทึกไหมเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้าเราเคยพูดถึงเรื่องของการหักคะแนนความประพฤติหักคะแนนเรื่องของใบขับขี่ต่างๆนานาเนี่ย
1: ไปถึงไหนแล้ว
2: ใช่ทุกอย่างคือมันแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีโครงการมีมาตรการเหล่านี้ออกมา
1: เอาเห็นชัดที่สุดนะผลการสอบสวนของกระทรวงคมนาคมที่ออกมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของรถไฟอ
2: ่
1: ะนะฮะและโครงการขนาดใหญ
2: ่อ่
1: ะเริ่มตั้งแต่อะไรฮะเริ่มตึกสตง.ถล่มนะฮะมีเรื่องของรถไฟที่เคลนตกลงมาใส
2: ่
1: ขบวนรถไฟที่สี่คิ้วตอนนั้นเสียชีวิตไป31คน อีกวันถัดมาเคลนแบบเดียวกันถล่มมาที่พระราม2เสียชีวิตไปอีก3คนนะฮะยังไม่รวมพวกสะพานถล่มนะฮะไอ้ตรงลาดกระบังนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่กระทรวงคมนาคมเขาสรุปมาเอาเฉพาะที่